0: ถอนทองคำลดลงจากเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนเหลือประมาณ700กิโลกรัมต่อเดือนทั้งนี้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ธปท.เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การฝากเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งที่มาของเงินและการแลกธนบัตรชนิด 1,000 บาทเป็นธนบัตร100หรือ500บาทต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพร้อมกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตรวจสอบการเปิดบัญชีและธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์แล้วกว่า 1,000 บัญชี
1: เราทำเริ่มทำตั้งแต่เรื่องของการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทต้องมาเขาเรียกดิวดิลิเจนต์นะครับแบงก์พาณิชย์กับแบงก์ไรท์ก็จะต้องบอกว่าตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆใช้ในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แล้วก็พอไตรมาส 4ก็จะทำเรื่องถ้าจะฝากเงินเกิน5ล้านก็คงต้องบอกว่าที่มาจากไหนนะครับกำลังดูอำนาจอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนรวมถึงจะแลกเงินเอาแบงค์พันมา10ล้านมาแลกแบงค์ขอเป็นแบงค์ร้อยหรือแบงค์500อันนี้ก็คงต้องบอกว่าทำไมต้องใช้แบงค์ร้อยหรือแบงค์500เช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินสดเรื่องอื่นที่ทำมาก็เช่นเรื่องของตัวทองคำที่เข้าไปควบคุมนะครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการทำให้การเทรดทองคำมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทให้แข็งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปซึ่งได้ผลดีมาก
0: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์แอนทายออนไลน์แกมบิ้งเซ็นเตอร์หรือ AOGC เพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์และเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้การอายัดบัญชีเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
2: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
3: วานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมส่วนปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากสถานการณ์ยังคงตัวพร้อมกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้าง
4: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเสียงสะท้อนเพิ่มเติมมาซึ่งก็แจ้งกับรฟม.กับผู้รับจ้างไปแล้วว่าผลกระทบที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยในกรณีที่บ้านเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างแต่ว่าที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยจะต้องดูแลเขาด้วยเรื่องของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
3: ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ปีการศึกษา2569ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นความประสงค์ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Pre-Approve เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม

0: เงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve เพื่อยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวันที่28สิงหาคมเพื่อให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่31สิงหาคมพร้อมย้ำว่ากยศ.จะไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบดังกล่าวผู้ขอกู้ยืมต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่19กรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำริมคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ที่เฝ้าระวังในภาคกลางมี6จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยปภ.แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากประกาศแจ้งเตือนภัยทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวแจ้งขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้ประเทศไทยจะจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนให้เกิดพัฒนาการในเชิงบวกในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการ ใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของอายตอลเลาะห์มอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอายตอลเลาะห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและผู้เป็นบิดาซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการล้างแค้นถือเป็นเจตจำนงของชาติและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติการล้างแค้นให้แก่ผู้นำที่พลีชีพทุกคนในสงครามครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และจะสานต่อจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกและพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนโดยเฉพาะในกรุงเคียฟและเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอีก12รายด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยยืนยันว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า120ลำและยิงขีปนาวุธอีก12ลูกซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายและเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศจะเปิดใช้งาน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไทโจในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้มีการอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความรุนแรงระดับที่1แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามในเกาะซากิชิมะยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย113คน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือยนต์ความเร็วสูงหรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด36คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนและลูกเรืออีก4คนพลิกคว่ำบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฟูกัวทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามขณะแล่นออกจากเกาะฮอนเมรุตมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออันเถยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15รายด้านสถานทูตอินเดียประจำเวียดนามกล่าวว่าสถานทูตอินเดียกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจัดตั้งศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล 3-0 เซต 25-15 25-16 และ25-17ทีมไทยทำผลงานชนะ3แพ้8 มี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ของโลกขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกแล้วสำหรับแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นาทีลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพิชยาโกกรัมพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้ามีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ 2-1 เซต 6-2 5-7 และ 6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ2-1เซต3-6 6-2 และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียน่ามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข้งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022 ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่ว วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝน

0: ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0.12 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20.38 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11.24 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.50 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าการใส่หมวกกันน็อกจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าหมวกกันน็อกเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฟ้าผ่าแต่ในความเป็นจริงหมวกกันน็อกไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าและการสวมหมวกกันน็อกยังมีประโยชน์สำคัญดังนี้ค่ะป้องกันฝนเข้าตาช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถล้มบนถนนลื่นป้องกันศีรษะจากวัตถุที่ปลิวมากับลมแรงหรือเม็ดลูกเห็บทั้งนี้หมวกกันน็อกและโฟมซับแรงกระแทกด้านในมีส่วนช่วยกระจายพลังงานไฟฟ้าไม่ให้พุ่งเข้าสู่สมองโดยตรงจึงอาจช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุฟ้าผ่าได้มากกว่าการไม่สวมหมวกกันน็อกการขับขี่อย่างระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงหน้าฝนได้มากยิ่งขึ้นขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนสวมหมวกกันน็อกลดความเร็วในการขับขี่หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบฝนเมื่อจำเป็นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร
3: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่3นอกจากบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญจะมีรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยนั่นคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงแล้วมอญยังมีส่วนเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนชั้นเดียวหลังคายาวเกือบคลุมดินที่นิยมเรียกกันว่าบ้านโรงลักษณะที่แตกต่างจากเรือนไทยชัดเจนคือการแบ่งพื้นที่ใช้งานและพื้นเรือนมีระดับต่างกันโดยแบ่งพื้นที่ตัวเรือนชั้นในสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งใช้เป็นที่พักและเก็บหีบผ้าระเบียงบ้านซึ่งต่ำลงมาใช้ต้อนรับแขกเรือและชานแล่นในระดับต่ำสุดแบ่งเป็นเรือนครัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวัง

0: ื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันกับนายวิกรมกลุ่มอดิษฐ์ค่ะ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะเน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันเชิญติดตามรับฟังครับ
4: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
5: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยในเวลาที่เราอายุมากขึ้นผมเองนั้นส่วนใหญ่มักจะเอาเรื่องที่ผมประสบแล้วก็มีมุมมองจากผมมาเป็นตัวตั้งในการพูดคุยแล้วก็คิดว่าแฟนรายการของเราคงจะมีหลายคนนะครับที่มีอายุมีสุขภาพเหมือนผมอย่างกันที่ผมคุยมาแล้วครั้งที่แล้วล่ะครับว่าตอนนี้ผมอายุขึ้นเลข7ละปีนี้74ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เกษียณอายุตั้งแต่60ก็ตอนนี้ก็คงจะกลายเป็นปู่เป็นตาอยู่บ้านไปแล้วแต่ผมด้วยความที่ไม่มีลูกไม่มีเมียก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองยังทำอะไรต่ออะไรไปตามที่ตัวเองรู้สึกผมเองรู้สึกออกเลยล่ะครับว่าวันนี้ผมไม่ใช่คนหนุ่มไม่ใช่เป็นอย่างอดีตอีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือว่าผมนั้นรู้สึกว่าขี้หลงขี้ลืมรู้สึกว่าสุขภาพพลานามัยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แข็งแรงแน่นอนผมก็ไปเช็คสมวนกระดูกหรือหัวใจหรืออะไรต่อเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าก็เข้าใจนะครับว่าวันนี้หมอเขาก็บอกว่าเออมวลกระดูกมันบางลงนะขอให้ระวังเรื่องการล้มฉะนั้นผมนี่ก็จะต้องไปซื้อรองเท้าที่มีพื้นเป็นยางธรรมชาตินะครับว่าเดินแล้วเนี่ยนะจะทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วลื่นน้อยเพราะว่าถ้าล้มไปเมื่อไหร่เนี่ยหมอก็บอกว่ายุ่งแหละต้องระวังฉะนั้นการล้มเนี่ยจะเป็นอุปสรรคและจะรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้ผมเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่ไปทำอะไรนะที่จะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเมื่อปรึกษากับหมอก็จะเป็นคนที่จะให้ข้อมูลให้ข้อคิดที่ดีที่จริงนั้นถ้าเกิดจำได้เนี่ยผมเคยตกสะพานขาหักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งหนึ่งขาหักเป็น2ท่อนแล้วก็หน้าแข้งเนี่ยขวานะครับแตกออกเป็นทั้งหมด9ชิ้นแล้วตอนนั้นทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเจ็บมากเจ็บที่สุด ในชีวิตเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าใครเคยแขนหักขาหักอะไรไหมแต่เมื่อเรามีแขนหักขาหักแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยนะไม่เคยมีอะไรเจ็บปวดเท่ากับอย่างที่ว่าและไอการที่ผมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผมไม่ตั้งใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมือซ้ายนั่นถือโทรศัพท์มือถือมือขวาถือวอกกี้ท็อกกี้แล้วก็คุยไปพร้อมๆกันแล้วในขณะเที่ยวกันที่ขาก็เดินไปข้างหน้าบนสะพานที่เขาใหญ่แล้วตาก็มองมาที่บ้านนั่นล่ะครับทำให้ผมนั้นหกกระล้มแล้วหกกระล้มทีเดียวขาหักเลยนะตกสะพานขาหักนะทันทีเลยแล้วจมลงไปในน้ำนะครับในน้ำซึ่งลึกประมาณ4เมตรเห็นจะได้แล้วก็ที่สำคัญคือไอ้สะพานกับน้ำนั้นมีความสูงห่างกันประมาณสัก40เซนได้มั้งและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆผมเลยดังนั้นผมต้องช่วยตัวผมเองแล้วก็ในขณะที่เราอายุก็เยอะขึ้นนั่นนะครับทำให้ผมรู้เลยว่าผมนั้นวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งใจจะทำแบบถือมือนึงวอกกี้ทอกกี้อันนึงแล้วก็เดินไปนี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุที่ทั้งคนหนุ่มคนสาวและคนทั่วไปก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้ผมเองก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นวันเนี้ยสิ่งที่ผมจะต้องระวังตัวมากที่สุดก็คือว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุและอย่าให้เกิดเป็นปัญหานะฮะล้มนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมจะแปรสภาพเป็นคนพิการเลยฉะนั้นในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ต้องพึงระวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำองค์ความรู้มาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับมาตรฐานและขยายโอกาสการแข่งขันติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโดยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานกปร.กล่าวว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
8: แนวพระราชดำริก็คือเมื่อเขามีพออยู่พอกินแล้วทำอย่างไรเขาจะรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆในการมาขับเคลื่อนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถดำเนินการได้อย่างดีที่สุด
7: ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่ง ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมนำศักยภาพด้านการศึกษางานวิจัยและบริการวิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชุมชนและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
9: ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยการพิจารณามอบความไว้วางใจให้สำนักงานกปร.ได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเอาองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสู่ภายนอกสิ่งที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์มากสุดคือทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือกลุ่มชุมชนต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: ขณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า18รายการพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนางานวิจัยยกระดับคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรมวิชาการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างและภูมิแจ้ในมันสำปะหลังด้วยการพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทางเลือกที่ต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์สนับสนุนเกษตรกรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชคือโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคภูมิแจ้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งการให้ความรู้ดูแลจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต่อต้านโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงอาทิพันธุ์อิทธิ1 2และ3ส่งผลให้สถานการณ์ของการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคภูมิแจ้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายรภิพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และความต้องการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกที่มีความนิยมปลูกมันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง9ที่จะให้แป้งในผลผลิตสูงถึงกว่า30%และมีน้ำหนักหัวดีให้เนื้อแป้งสีขาวตามความต้องการรับซื้อของโรงงานแป้งมันในพื้นที่แต่ยังคงพบการระบาดของโรคใบด่างและโรคภูมิแจ้ในมันสำปะหลังพันธุ์ดังกล่าวจึงได้พัฒนามันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง19ที่มีความต้านทานโรคใบด่างและโรคภูมิแจ้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง8ตันต่อไร่และหากมีการจัดการระบบน้ำหยดร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์เสริมอาจให้ผลผลิตสูงได้ถึงกว่า10ตันต่อไร่โดยตั้งเป้าในเดือนพฤษภาคมปีหน้าจะขยายแปลงทดลองไปยังพื้นที่ของเกษตรกรทั่วประเทศและเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไป
11: ในส่วนของกวก19ณขณะนี้เรามีความมั่นใจเต็มที่แล้วสามารถที่จะต้านทานโรคใบด่างแล้วก็โรคภูมิแจ้งได้อย่างดีรวมไปถึงให้ผลผลิตที่สูงมากเรามีเป้าหมายว่าปีนี้เราได้มีการขยายแปลงทดลองไปยังแปลงของพี่น้องเกษตรกร8แห่งทั่วประเทศดังนั้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาปี70เนี่ยเราจะได้ผลผลิตที่ชัดเจนแล้วก็จะนำไปสู่การให้คำแนะนำของการปรับปรุงพันธุ์พืชกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไปครับ
10: สำหรับการสนับสนุนด้านอื่นๆนางศศิยาปานตั้นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการดูแลแปลงและการทำลายท่อนพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคใบด่างอย่างถูกวิธีพร้อมนำผลงานวิจัยสารชีวพันธุ์มาสนับสนุนรวมถึงการนำเทคโนโลยีเตาไบโอชามาเผาทำลายต้นมันที่เป็นโรคซึ่งไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถนำถ่านที่ใช้ได้มาเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี
12: ทางกรมก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมในมันสำปะหลังเนี่ยจะเป็นปุ๋ย PGPR3 ซึ่งช่วยในการกระจายของรากให้รากมันเนี่ยรับปุ๋ยได้ดีนะคะ
10: จากการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช การเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าในอนาคตเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพจะมีท่อนพันธุ์ที่ทนทานและให้ผลผลิตต่อไร่สูงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ชาวเกาะคอเขาและภาคเอกชนในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาพร้อมเดินหน้าก่อสร้างสนามบินอันดามันเพื่อยกระดับศักยภาพการคมนาคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: เกาะคอเขาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งบริเวณชุมชนบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีความเงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติทางทิศเหนือของเกาะมีท่าเรือที่สามารถข้ามไปเกาะพระทองทางทิศตะวันออกของเกาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านปลายแหลมทางทิศใต้คือท่าเรือหลักของเกาะที่ใช้ข้ามไปมาระหว่างเกาะคอเขาและบ้านน้ำเค็มการคมนาคมบนเกาะหากนำรถยนต์ส่วนตัวหรือจักรยานยนต์จากบนฝั่งมีแพขนานยนต์และเรือข้ามฟากของชาวบ้านที่สามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้นายเสน่ห์ชูราชกำนันตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้แผนการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังเกาะคอเขายังไม่เกิดขึ้นโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาถือเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่มานานหลายปีซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพึ่งแพขนานยนต์ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงช่วยให้การขนส่งสินค้าการเข้าถึงบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะคอเขาและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะยาว
14: เรื่องสะพานพวกเราก็อยากจะฝากช่วยผลักดันให้พวกเราด้วยนะครับเพราะตั้งตารอสะพานนี้หลายปีมาแล้วครับจะช่วยการเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่องโรงเรียนเรื่องการรักษาพยาบาลก็จะดีขึ้นนะครับ
13: ขณะที่นายกันถัดกุลวานิชนักธุรกิจและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันเป็นความหวังของประชาชนชาวจังหวัดพังงามานานเนื่องจากจะช่วยยกระดับการคมนาคมลดข้อจำกัดด้านการเดินทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานกรอบระยะเวลาและความคืบหน้าของทั้งสองโครงการพร้อมขอให้เร่งผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
15: ก่อสร้างสนามบินอันดามันจะเป็นการขยายสนามบินจากจังหวัดภูเก็ตมาที่จังหวัดพังงาบริเวณตำบลโคกกอยอีกทั้งมีในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะคอเขาเกาะพระทองและก็ตำบลบางม่วงในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในการที่จะนำเสนอพื้นที่เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
16: ควรจะทำนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่รองรับในการขยายตัวของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
13: และทั้งหมดคือการแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาการคมนาคมของจังหวัดพังงาทั้งสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตใหม่เพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: การมีโลหิตสำรองที่เพียงพอถือเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะทุกหยดของโลหิตสามารถต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคร้ายแรงได้อีกหลายชีวิตด้วยแนวคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่างเป็นทางการณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำความดีผ่านการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดร.ฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กล่าวว่าการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลโดยมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเกือบ1,000 คนและนักศึกษาเกือบ10,000 คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
18: ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เราเองเนี่ยเรามีบุคลากรประมาณเกือบ 1,000 คนเรามีนักศึกษาเกือบ 10,000 คนเพราะฉะนั้นตรงส่วนตรงจุดนี้เนี่ยนักศึกษาเราก็สามารถที่จะเป็นแหล่งบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดของจังหวัดสุรินทร์ได้
17: นอกจากจะรองรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแล้วหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้เช่นเดียวกันเพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดโดยหน่วยรับบริจาคโลหิตจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
18: เราไม่ได้บริการเพียงเฉพาะนักศึกษาและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้นแต่ยังเปิดรับสำหรับประชาชนทั่วไปบุคลากรทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็ขอเชิญชวนนะครับทุกวันพุธของทุกๆสัปดาห์เชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิตกับพวกเราด้วยกันนะครับ
17: การเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้ง่ายขึ้นแต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเสียสละสร้างผู้บริจาคโลหิตประจำและเสริมความมั่นคงด้านคลังโลหิตของจังหวัดสุรินทร์ให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
0: ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าโดยจะมีนักกีฬาจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันที่สนามสุพัชลาไซเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาเกตบอลรุ่นใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: กีฬาเกตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุและได้รับการยกย่องว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารระหว่างผู้เล่นซึ่งกีฬาเกตบอลก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในเอเชียและอเมริกาใต้และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มแพร่หลายไปยังยุโรปและแอฟริกาด้วยสำหรับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาเกตบอลไทยและนานาชาติจากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์เกตบอลโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ซึ่งเป็นรายการแข่งขันสูงสุดของกีฬาเกตบอลระดับนานาชาติจัดขึ้นทุก4ปีโดยมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพที่ว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไปและนอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย
20: การแข่งขันครั้งนี้ก็จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับกีฬาเกตบอลรวมทั้งที่จะเป็นพื้นที่ในการที่จะนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนากีฬาเกตบอลนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้กำหนดไว้ว่าจะจัดในวันที่11-14มีนาคมปีหน้านะที่สนามสุพัชลาไสยก็ในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทางยุโรปแล้วก็ทางเอเชียนะอเมริกาใต้ก็คิดว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า500คนในจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน64ทีมด้วยกันสำหรับประเทศไทยนั้นแน่นอนที่สุดในภาระที่จะเป็นเจ้าภาพนั้นก็จะต้องดำเนินการให้การแข่งขันนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบของทางสหพันธ์แล้วก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับการแข่งขันนะเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเราถือว่าเป็นโอกาสการเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬาสิ่งสำคัญนั้นเราก็จะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของประเทศไทยทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของศักยภาพของสังคมไทยให้เป็นที่รับรู้
19: สำหรับการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกจากครั้งล่าสุดเมื่อ8ปีที่แล้วที่ประเทศบราซิลและเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดพักการแข่งขันไปโดยครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกครั้งในรอบ8ปีเชื่อว่าจะทำให้นักกีฬาไทยได้ประสบการณ์เสริมความแข็งแกร่งกับการลงสนามแข่งขันกับทีมระดับโลก ผู้สนใจเตรียมไปชมได้ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสยวันที่12ถึง14มีนาคมปีหน้าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
2: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อจะไปสู่ปรโลกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพีตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะเกิดสติปัญญาเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะเป็นทางปฏิบัติไว้มิใช่น้อยข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดาว่าบุคคลไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกคำที่เทวดากล่าวทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าประชาชน

38แบ่งเป็น6หมวดใหญ่คือ 1. รูปารมณ์อารมณ์ทางตา 12. คือรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาเช่นเห็นสีต่างๆมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวความสว่างความมืดรวมเป็นรูป12ประเภท 2. สัทธารมณ์อารมณ์ทางหูเสียงทุกชนิดรวมเป็น1 3. คันธารมณ์อารมณ์ทางจมูกกลิ่นทุกชนิดรวมเป็น1 4. ระสารมณ์อารมณ์ทางลิ้นรสทุกชนิดเช่นรสหวานเปรี้ยวเค็มขมเป็นต้นรวมเป็น1 5. โผฏฐัพพารมณ์อารมณ์เกิดทางกายสิ่งที่กระทบกายโดยตรงได้แก่ของแข็งอ่อนร้อนเย็นลมที่ไหวมากระทบรวมเป็น3 6ธรรมารมณ์อารมณ์ทางใจ20สำคัญที่สุดเป็นอารมณ์ของใจได้แก่รูปละเอียดที่ตาไม่เห็นจิตเจตสิกนิพพานบัญญัติเช่นคนสัตว์บ้านเป็นต้นรวมแล้วเป็น20รวมทั้งหมดคือรูปารมณ์12สัทธารมณ์1คันธารมณ์1ระสารมณ์1โผฏฐัพพารมณ์3ธรรมารมณ์20รวมอารมณ์38คือสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้ทั้งหมดแบ่งเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจประชาชนเป็นอันมากในโลกนี้ยึดถือทิฏฐิไม่เห็นสัจธรรมเมื่อจะจากโลกนี้ไปจึงกลัวเทวดาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินหมายถึงมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากดุจชนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ทำบาปทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามตั้งวาจาและใจไว้ชอบตรัสหมายถึงกล่าววาจาสุจริต4อย่างคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและตรัสมโนสุจริต3อย่างคือไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นชอบซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบท10ซึ่งจัดเป็นศีลอย่างละเอียดของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนควรรักษาให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีข้าวและน้ำมากนี้หมายถึงมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากซึ่งสามารถจะนำมาเป็นเครื่องบูชาให้สำเร็จแก่ตนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยการให้ทานการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากนั้นบุคคลนั้นจะต้องประพฤติธรรม4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆชานุสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพยัคฆะปัจฉะธรรม4ประการนี้ยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในโลกปัจจุบันแก่กุลบุตรทำ4ประการคือ 1. อุทธานสัมปทา 2. อารักขาสัมป

3. กัลยาณมิตรตา 4. สมะชีวิตาอุทธานสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความหมั่นประกอบการงานคือบุคคลจะทำกสิกรรมพาณิชยกรรมหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาคือมีปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นสามารถอาจทำอาจจัดให้ทำได้คือทำเองก็ได้บริหารจัดการให้ผู้อื่นทำก็ได้นี้เรียกว่าอุทธานสัมปทาอารักขาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีปัญญาฉลาดรักษาโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังกายตายมาโดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้พร้อมมูลด้วยธรรมไว้ในใจว่าฉะไหนหนอผู้มีอำนาจไม่พึงริบโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราโจรไม่พึงลักไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงหลานโภคทรัพย์ของเหล่านี้ทายาทผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะพึงรักษาทรัพย์นี้ไว้วิธีรักษาทรัพย์มี5อย่างคือ 1. รู้จักเก็บเช่นเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. รู้จักถนอมเช่นของที่จะพึงแตกหักได้จะใช้ต้องระวังให้มาก 3. รู้จักบูรณะเช่นของที่ชำรุดทรุดโทรมพอจะซ่อมแซมได้ก็ไม่ควรทิ้งควรบูรณะซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไป 4. รู้จักเสียดายเช่นของที่ยังใช้ได้อยู่จะเป็นของใหม่หรือของเก่าก็ตามงามไม่งามก็ตามไม่ควรทิ้งแล้วหาใหม่ให้สิ้นเปลืองทรัพย์ 5. รู้จักทำให้เกิดผลกำไรด้วยการประกอบกิจลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มพูนขึ้นอันหนึ่งผู้รักษาโภคทรัพย์ต้องมีสติปัญญารักษาการงานหน้าที่ของตนไว้มิให้เสื่อมเสียคือไม่ประมาทเลินเล่อเผลอไปตามอารมณ์ต่างๆต้องมีสติระลึกถึงการงานและหน้าที่ของตนอยู่เสมอตามพระธรรมภาษิตว่ารักขมาโนสโตรักเขผู้จะรักษาพึงมีสติรักษาเมื่อมีสติรักษาประจำอยู่การงานหน้าที่ก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมเสียนี้เรียกว่าอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาคือกุลบุตรในโลกนี้มีกัลยาณมิตรหรือมีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีคุณธรรมมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเป็นคฤหัสถ์หรือบุตรของคฤหัสถ์พูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาแล้วถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตศึกษาและพัฒนาตนให้เจริญตามคุณธรรมของท่านทั้งในด้านศรัทธาความประพฤติการเสียสละและปัญญากัลยาณมิตรตาจึงเป็นการคบหามิตรดีผู้ชักนำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองคบมิตรที่มีคุณธรรมอันงามตามลักษณะมิตรแท้4จำพวกคือ 1. มิตรผู้มีอุปการะคือมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเพื่อนประสบ
ความเดือดร้อนมีลักษณะคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทรักษาทรัพย์สินของเพื่อนผู้ประมาทเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยเมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ขอเช่นเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาทางการเงินก็ช่วยเหลือตามกำลังไม่ทอดทิ้ง 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์คือมิตรที่จริงใจอยู่เคียงข้างทั้งในยามสุขและยามทุกข์มีลักษณะคือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามมีภัยแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อเพื่อนได้เช่นเมื่อเพื่อนถูกใส่ร้ายหรือประสบเคราะห์กรรมก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน 3. มิตรผู้แนะนำประโยชน์คือมิตรที่คอยตักเตือนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องมีลักษณะคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีบอกสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกทางไปสู่ความเจริญและความสุขให้เมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะทำผิดก็เตือนด้วยความหวังดีไม่ส่งเสริมให้ทำชั่ว 4. มิตรผู้มีความรักใคร่คือมิตรที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนอย่างแท้จริงมีลักษณะคือเมื่อเพื่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยเมื่อเพื่อนสุขก็เป็นสุขด้วยห้ามคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนเช่นเมื่อเพื่อนได้รับความสำเร็จก็พลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวควรทราบว่าเป็นมิตรแท้ที่ควรคบหาและให้ความเคารพตอบแทนเพราะมิตรแท้ย่อมจะเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการช่วยแสวงหาทรัพย์ให้เกิดมีมากยิ่งขึ้นในการป้องกันรักษาทรัพย์และช่วยให้เป็นผู้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์พอสมควรสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรคือคุณบุตรในโลกนี้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้พอดีไม่จ่ายน้อยเกินไปถึงกับอดอยากแต่ก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายมากเกินไปจนกินทิ้งกินขว้างต้องรู้จักประมาณฐานะของตนว่าเรามีรายรับเท่าไรและควรจ่ายได้เท่าไรจึงจะพอดีถ้ารู้จักประมาณจึงจะสำเร็จประโยชน์ดังพระบาลีว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อบุคคลควรรู้ทางเจริญแห่งทรัพย์และทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับเปรียบเหมือนคนช่างตราช่างยกตราช่างขึ้นแล้วย่อมลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้ฉันใดคุณบุตรข้อฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้ใช้โภคทรัพย์เหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้นถ้ากุลบุตรผู้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่ากุลบุตรผู้นี้
จักตายอย่างอนาถาแต่เพราะกุลบุตรผู้นี้รู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักนี้เรียกว่าสมชีวิตาคุณบุตรเมื่อมีโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วควรรู้ทางเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการคือ 1. เป็นนักเลงผู้หญิง 2. เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนชั่วเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวไม่มีความเจริญฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเสื่อมด้วยเหตุ4ประการนี้โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วย่อมคงอยู่ด้วยเหตุ4ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงผู้หญิง 2. ไม่เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนดีเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นทางฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นจึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งธรรม4ประการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุลบุตรธรรม4ประการคือ 1. ศรัทธาสัมปทา 2. ศีลสัมปทา 3. จาคะสัมปทา 4. ปัญญาสัมปทา 1. ศรัทธาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธาคือมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวศรัทธาความเชื่อนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องมั่นคงประกอบด้วยองค์4คือ 1. ตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า 2. กัมมะสัทธาเชื่อการกระทำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. วิปากะสัทธาเชื่อผลของกรรมคือผลดีมาจากกรรมดีผลชั่วมาจากกรรมชั่ว 4. กรรมสกตาสัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมเช่นใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมเช่นนั้น 2. ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่ามีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิตามชั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือรักษาศีลบริสุทธิ์ตามภาวะของตนบรรพชิตก็รักษาศีล227สามเณรก็รักษาศีล10คฤหัสถ์ก็รักษาศีล5หรือศีล8และมีกิริยามารยาทงดงามปฏิบัติให้เรียบร้อยเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่เดียวกันให้เป็นศีลสามัญญตาความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลไม่ย่อหย่อนหรือไม่เคร่งครัดเกินไปตั้งใจปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาพอดีพองามตามกาลสมัยดังคำว่าศีลอย่าให้ช้ำธรรมอย่าให้เสีย 3. จาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าตั้งใจสละโดยปราศจากความตระหนี่ยินดีเฉลี่ยทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเป็นการสงเคราะ
อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นและเป็นการบูชาคุณท่านผู้ที่ควรบูชาหรือสละทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ 4. ปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่ามีปัญญาดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วละสิ่งที่เป็นโทษและเจริญสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิผู้อ่อนโยนหมายถึงผู้มีวาจาสุภาพกิริยานุ่มนวลไม่แข็งกระด้างทั้งทางกายวาจาและใจรู้จักวางตนให้เหมาะสมไม่ใช้อารมณ์รุนแรงไม่ก้าวร้าวและพร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นลักษณะของผู้อ่อนโยนได้แก่พูดจาสุภาพไพเราะไม่หยาบคายไม่แสดงความโกรธรุนแรงแม้เมื่อถูกขัดใจมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นวางตนถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางแก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีผู้พูดจาไม่ดีใส่ก็ไม่โต้ตอบด้วยถ้อยคำหยาบแต่พูดด้วยความสงบเมื่อเห็นผู้อื่นทำผิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความเมตตาไม่ดุด่าว่ากล่าวรุนแรงเมื่อต้องทำการงานร่วมกับผู้อื่นก็แสดงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมายถึงเป็นผู้มีนิสัยชอบช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลผู้อื่นเป็นประจำไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวแต่ทำจนเป็นความเคยชินของจิตใจลักษณะของผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แก่ยินดีแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวพร้อมให้ความร่วมมือและเกื้อกูลผู้อื่นพูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเช่นแบ่งอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่ขาดแคลนอาสาช่วยงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนคำว่ารู้จักผู้ขอเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาในการให้ทานไม่ใช่ให้โดยขาดการพิจารณาแต่พิจารณาว่าผู้ขอมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ผู้ขอมีความประพฤติเป็นอย่างไรสิ่งที่ขอนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้ขอการให้ครั้งนั้นเหมาะสมกับฐานะและกำลังของผู้ให้หรือไม่มีคนมาขอเงินเพื่อซื้ออาหารผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเขาหิวจริงจึงช่วยเหลือตามสมควรมีคนมาขอเงินไปซื้อสุราหรือสิ่งเสพติดผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเป็นโทษจึงไม่ให้เงินแต่อาจช่วยเป็นอาหารหรือสิ่งจำเป็นแทนดังนั้นรู้จักผู้ขอจึงหมายถึงการมีปัญญารู้จักพิจารณาผู้มาขอความช่วยเหลือแล้วให้หรือสงเคราะห์อย่างเหมาะสมไม่ใช่ให้โดยขาดการไตร่ตรองดังนั้นบุคคลผู้ไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่
ในธรรมะไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกบรรยายธรรมะในพีตสูตรในสังยุตตนิกายสักขาทวักพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลซึ่งวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นมาติดตามสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุดใจผ่องแผ้วท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็มาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านค่ะ
1: ท่านผอ.คะช่วยเล่าถึงที่มาของสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลจังหวัดชลบุรีให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: นะคะคือในส่วนของศูนย์นี้เนี่ยเป็นในส่วนของโครงการของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้ตั้งโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันในเรื่องของภัยแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาในประเทศไทยเราในทุกๆภูมิภาคเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะโดยน้อมนำในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการมาเมื่อปี2564ค่ะนะคะโดยเราได้เข้าโครงการสมัครเข้าโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมที่จังหวัดนครนายกประมาณ7วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเราก็ได้มาวางแผนนะคะแล้วก็วางผังในการพัฒนาพื้นที่มีการปรับพื้นที่นะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำขึ้นมาค่ะในเรื่องของการทำโคกหนองนาเนี่ยโดยหลักการเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หน่อยนะคะก็คือจุดประสงค์เลยเนี่ยการเข้าโครงการในครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คืออะไรนะคะก็ได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครร่วมโครงการหลังจากนั้นเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็นำมานะคะปรับปรุงในส่วนของสถานที่พื้นที่แปลงแห่งนี้พื้นที่แปลงที่ทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่ซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อกลางปี63นะคะก็ซื้อได้ประมาณสักครึ่งปีค่ะก็เข้ามาพัฒนาที่ดินก่อนเลยโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องวางเรื่องของแปลนก่อนนะคะวางแลนด์สเคปก่อนเลยให้เหมาะสมกับกิจกรรมว่าเราจะปลูกบ้านไหมบ้านอยู่อาศัยไหมเราจะทำอาคารอะไรบ้างเราจะเลี้ยงสัตว์ไม้สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเท่าไหร่อย่างไรนั่นจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของการเตรียมเรื่องของการขุดหนองน้ำนั่นเองว่าแต่ละกิจกรรมอะค่ะนะคะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่แล้วบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเราต้องการให้เขาโดนแดดนะคะมากหรือน้อยระดับไหนนั่นจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกไม้ห้าระดับซึ่งจะมีอยู่ในโครงการเป็นภาคบังคับเลยนะคะของการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางแลนด์สเคปเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางเอาไว้ทิศทางไหนอะไรเป็นเบื้องต้นแบบนี้ค่ะคือที่จริงแล้วพื้นที่จริงเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือ25ไร
1: ่
2: แต่เรานำเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเพียงแค่15ไร่ค่ะส่วนอีก10ไร่เนี่ยนะคะเราเพิ่งนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนานะคะในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนในลำดับถัดไปค่ะ
1: ค่ะใน15ไร่นี้นะคะที่นำมาจัดสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ออกแบบก่อนเลยว่าในตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการทำโคกหนองนาเนี่ย ให้เราเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่ใช่ธุรกิจในส่วนตัวของพี่หน่อยเองแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เราอยากจะทำคือพี่หน่อยปีนี้อายุ66แล้วเนาะเข้าไปร่วมโครงการตอนนั้นอายุประมาณ62ปีกว่าเราก็เลยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งอ่ะในส่วนของโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยหลักการโดยอ่านแล้วเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งว่าในครั้งหนึ่งถ้าเราเกษียณเนี่ยเราอยากจะทำเกษตรสวนแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันอย่างมากพี่หน่อยก็เลยเราเอาตัวเราเองไปที่ตั้งก่อนเลยตอนนั้นนะคะว่าเราอยากจะมีบ้านหนึ่งหลังเราอยากจะปลูกผักแบบผสมผสานในพื้นที่ผักที่เราชอบบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำโคกหนองนาเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็คือเราชอบทานอะไรแล้วก็ปลูกแบบนั้นแล้วในส่วนของไม้5ระดับเนี่ยก็ให้ปลูกตามเหมาะสมซึ่งขอให้มีความหลากหลายอย่างน้อยคือ21ชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะต้องแยกออกมาเป็นระดับของไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลียดินไม้กินหัวให้มันครบเพื่อจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างเดียวในตัวพี่หน่อยเองอ่ะพี่หน่อยคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอระบบนิเวศยังไม่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้า ก็ดีเศษใบไม้ที่ร่วงก็ดีถ้าไม่มีมูลสัตว์มันก็เอาไปทำปุ๋ยได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หน่อยก็เลยจึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยโดยไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มี2สายพันธุ์นะคะเป็นไก่ไข่ประมาณ150ตัวแล้วก็มีไก่สวยงามซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300ตัวนะคะซึ่งเราฟักเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไก่ทุกตัวเนี่ยคือเกิดที่นี่นะคะก็จะทำให้ในส่วนของวงจรเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำที่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยลดพืชจากพืชที่เราทานทำอาหารเป็นเศษอาหารก็นำไปเลี้ยงไก่จากไก่ถ่ายมูลออกมาแล้วก็ไปทำปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เคิลในลักษณะนี้ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นของเสียจากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงทั้งดินช่วยบำรุงทั้งพืชนะคะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้นะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือของเสียจากที่หนึ่งจะกลับไปเป็นประโยชน์จากอีกที่หนึ่งค่ะจากนั้นแล้วเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะเราเริ่มเปิดรับให้มีคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็พอสมควรเลยค่ะก็ในทุกเดือนก็จะมีคณะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีในความโดดเด่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปเลยเนี่ยซึ่งเราจะมักที่จะให้เชิญชวนให้คณะที่มาดูงานเนี่ยเริ่มทำเวิร์กช็อปด้วยเช่นการเพาะต้นกล้านะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งเราคัดสรรไว้แล้วหรือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดชนิดต่างๆเมล็ดเล็กนะคะเมล็ดเปลือกแข็งว่าจะมีเทคนิคในการเพาะเมล็ดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถแบบขยายได้ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าใครๆเด็กๆก็ทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นเก๊กฮวยที่นี่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์นะคะปลูกต้นเก๊กฮวยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้นซึ่งมีผลผลิตแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปที่ใช้อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ที่สำหรับแจกจ่ายนะคะสายพันธุ์เก๊กฮวยเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่ได้คิดมูลค่าเลยรวมถึงกิ่งมะนาวด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะ เมื่อคณะเนี่ยเข้ามาดูงานก็จะต้องเข้ามาฟังบรรยายในอาคารสัมมนาของเราเนี่ยเรามีอาคารสัมมนาด้วยนะคะขนาดใหญ่จุคนได้รอบละนี่ประมาณถึง250คนนะคะต่อรอบนะคะต่อครึ่งวันเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบรรยายเราก็จะอธิบายเรื่องของความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้การความเป็นมาของการเข้าสู่โครงการโคกหนองนาโมเดลค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบแลนด์สเคปนะคะโคกหนองนาโมเดลว่าเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้เวลาบรรยายอยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทราบกิจกรรมในส่วนต่างๆก่อนความเตรียมพร้อมที่ก่อนที่จะออกไปเดินยังฐานต่างๆนะคะเรามีถึง20ฐานที่จริงแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้เนี่ยของทางกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการเนี้ยก็เป็นภาคบังคับเนี่ยมีแค่ 9ฐานเท่านั้นนะคะแต่เราได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยถึง20ฐานด้วยกันเช่นนะคะเช่นเลยฐานภาคบังคับเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9ฐานนะคะก็คือฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนหัวเห็ดฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีและฐานคันนาทองคำนะคะและส่วนที่พี่หน่อยได้ขยายแล้วก็เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะทำให้ฐานภาคบังคับ9ฐานนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หน่อยก็เลยขยายในส่วนของฐานดอกไม้ล่อมแมลงฐานหญ้าแฝกฐานไก่ไข่ออร์แกนิกฐานไก่สวยงามฐานลงตากพลังแสงอาทิตย์ฐานแปรรูปอาหารฐานแปรรูปสมุนไพรฐานเลี้ยงหอยขมในวงบ่อแล้วก็ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพฐานเลี้ยงปลาแล้วก็ฐานขยายพันธุ์แหน่แดงอาซาล่าไมโครฟิลาก็จะประมาณ20ฐานในเบื้องต้นซึ่งในอนาคตเราก็คงจะขยายฐานอีกอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราจะมีในส่วนขององค์ความรู้เพิ่มเติมค่ะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าทุกคณะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ10คน20คนจนถึงแบบหลายร้อยคนเนี่ยนี่เป็นหนึ่งฐานที่พี่หน่อยเนี่ยมักจะต้องอธิบายอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลยว่ามันสามารถทำได้ทุกครัวเรือนแม้กระทั่งคุณอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ตามคุณอยู่บ้านหลังเล็กๆก็ตามที่แทบไม่มีพื้นที่เลยมีพื้นที่แค่จอดมอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันคุณก็สามารถที่จะทำเป็นตู้สำหรับที่จะตากปลาตากอาหารแห้งตากอาหารอะไรต่างๆได้โดยลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถทำได้ก็เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของกรมพลังงานนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วนะคอนเซ็ปต์ของโดมพาราโบลาเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรคือ key success หรือปัจจัยสำเร็จที่ทำให้ของเนี่ยมันแห้งได้ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะความลับอยู่ก็คือการแทนที่อากาศด้วยหลักพลศาสตร์นั่นคือพี่หน่อยเนี่ยก็ได้ทำโรงเรือนเองเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แต่ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรยาว10เมตรนะคะก็ประมาณ50ตารางเมตรนั่นแหละที่พี่หน่อยทำเพราะว่าที่นี่เรามีของตากเยอะแต่ว่าเวลาเราแนะนำคณะที่มาดูงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่เล็กหรือแทบไม่มีเลยแต่อยากจะทำและอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่ได้ทานของที่บริสุทธิ์ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็ไม่มีแมลงวันแมลงต่างๆเนี่ยมาตอมก็ให้ทำดังนี้ก็ไปซื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตมา1แผ่นไซส์ขนาด1เมตร20ถึง2เมตรคูณด้วย240ก็คือแผ่นเท่าไม่อัดอะค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นทรงตู้สี่เหลี่ยมเจาะช่องข้างล่างถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็เจาะไซส์ข้างล่างเนี่ยประมาณ20เซนคูณ10เซนแล้วก็ทากาวด้วยมุ้งลวดนะคะทากาวเป็นช่องมุ้งลวดไว้ให้สำหรับอากาศอุณหภูมิปกติเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศร้อนแต่เราจะต้องมีอีกช่องนึงซึ่งเจาะฝั่งตรงกันข้ามกันเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยได้ออกไปอากาศจะหมุนเวียนแบบช้าๆแต่ภายในอุณหภูมิคือตู้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ก็ได้นะคะให้ทากาวด้วยให้สนิทนะให้สนิทเลยไม่ให้น้ำเข้าลักษณะแบบนี้เราสามารถนำปลาแดดเดียวปลาที่เราแล่เอาไว้อะค่ะตัว2ตัว10ตัวอะไรก็ได้นะคะเอาเข้าไปตากโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาแดดเดียวกันใช่ไหมคะ
3: ค
2: ือเราต้องตากเต็มแดดแต่ถ้าเราทำตู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตู้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเราตากแค่ครึ่งแดดก็พอค่ะก็แค่ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะคะ 2-3 ชั่วโมงก็ปลาก็แห้งแล้วก็สามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วเท่ากับว่าประหยัดเวลาไปประมาณ 40% เลยทีเดียวอย่างเช่นบางครั้งมีทั้งอบจ. อบต.นะคะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะที่ไหนก็แนะนำก็ผู้บริหารว่าเราควรจะต้องทำโรงเรือนต้นแบบในที่ของท่านเลยแล้วก็อธิบายวิธีการทำในระดับครัวเรือนทำไปเลยครับเป็นตู้เล็กๆมันใช้เงินลงทุนไม่มากและอันนี้จะทำให้คือผลลัพธ์ก็คือประชาชนคนในชุมชนเนี่ยได้บริโภคของที่มีถูกสุขอนามัยนะคะไม่มีแมลงไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากหรือบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในชุมชนที่หน่อยจะแนะนำโครงการนี้เลยบอกอันนี้เลยมีประโยชน์จริงๆทุกบ้านควรมีทุกบ้านควรทำ
1: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ได้รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนด้วยค่ะก็เห็นถึงผลลัพธ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์แล้วอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการที่เริ่มต้นตั้งแต่จัดทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ
2: ได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ
3: ค
2: ือช่วงแรกๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบอันนี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะที่พี่หน่อยชอบทำมาใช้คำว่าตลอดชีวิตดีกว่าเพื่อสังคมมาเนี่ยก็หลากหลายและอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตัวเองทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อครอบครัวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำถามว่าบางคนมีหลายคำถามเลยบางคนมาดูงานถามว่าทำแล้วได้อะไรนะถามว่าเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เนี่ยทำแล้วได้อะไรพอกินเหรอมีหลายคำถามนะคะที่ตั้งมาในลักษณะแบบนี้แต่คำตอบจริงๆอ่ะมันอยู่ในใจพี่หน่อยแล้วล่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาพี่หน่อยพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยนะคะ
3: ค่ะ
2: เรามีความสุขมาก
3: ค่ะ
2: มากกว่าที่เคยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตอันที่สองก็คือสุขภาพที่ดีที่ตามมาจากการที่เราเคยเป็นคนเมืองมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะคะก่อนอายุ62เนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่แค่6กระถางมีแค่อะไรล่ะกะเพราโหระพาแมงลักพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวปลูกในกระถางเราปลูกเป็นเท่านั้นแต่ตอนนี้เรามาทำแบบเต็มรูปแบบทำการเกษตรปลูกต้นไม้เป็นพันต้นเราทำได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราต้องมีความเพียรก็คือในสิ่งที่เราน้อมนำนะคะแนวคิดในเรื่องของความเพียรนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องของพระมหาก็ดีแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเขาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำว่าพอเพียงของเราก็มีนิยามคำว่าพอเพียงของเราเช่นเดียวกันนะคะคำว่าพอเพียงของพี่หน่อยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้มีพอดีตัวเราเองเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยคือเรามีความรู้พอเพียงแล้วหรือยังรู้แบบเข้าใจอ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รู้แล้ววางอันที่สองอ่ะคำว่าพอดีของพี่หน่อยก็คือเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่เหนื่อยไม่เกินกำลังอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดพี่หน่อยจะขีดเส้นใต้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำนะหรือเราไม่มีความเพียรที่จะทำแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเปล่าประโยชน์อ
3: ัน
2: นี้คือคำนิยามคำว่าพอเพียงครับพี่หน่อยนะคะ
3: ค่ะ
2: สิ่งหนึ่งบางคนถามว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรมันได้แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถามว่าทำว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งอ่ะค่อยๆทำพี่หน่อยปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะพี่หน่อยและทีมงานเรามีน้องๆที่เป็นน้องๆในชุมชนในเยาวชนแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันทั้งหมด11เดิมทีเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้น
3: ค
2: ่ะมีอยู่5คนแต่หลังจากเราเริ่มเปิดเฟสที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยค่อยอธิบายเนาะเอาเป็นแบบคอนเซ็ปต์เลยว่าทำแล้วได้อะไรเนี่ยก็คือเราแบบค่อยๆทำนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่1ถึง100เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันเป็นทีละสเต็ปอะค่ะก็ค่อยเดินค่อยๆก้าวค่อยๆทำแล้วความต่อเนื่องมันจะมาเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเลยนะคะคือค่อยเป็นค่อยปักค่อยทำนี่มันมีความสุขก็คือเราได้เห็นในเรื่องของการเติบโตในพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมันเราได้กินอาหารที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเจือปนเรามีความสุขเกี่ยวกับการได้ช่วยเยาวชนได้ช่วยชุมชนพัฒนาอาชีพในถิ่นฐานที่เขาอยู่เขาไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะคะห่างไกลบ้านสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หน่อยคิดว่าเนี่ยและที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งเนี้ยพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เครือข่ายของเราด้วยค่ะ
1: อืมค่ะท่านผอ.คะจากที่เริ่มมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้มาดูงานแล้วเนี่ย มีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะมีการติดตามผลไหมคะ
2: ก็เอาเป็นชาวบ้านก่อนละกันก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูเราตั้งแต่แรกเขาก็ได้นำเทคนิคที่หน่อยได้เรียนรู้มาและได้ลองผิดลองถูกนะคะว่าน้ำหมักชนิดนี้ให้ทำตามสูตรเนี้ยคือสูตรจริงๆเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่หน่อยก็ได้สกัดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะคือพี่หน่อยไม่เคยได้หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ต่อพี่หน่อยดูในคลิปใน YouTube ทั้งอาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เกษตรกรหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สรุปไว้พี่หน่อยก็มาทดลองทำก่อนสูตรไหนไม่ดีแล้วก็พับไว้สูตรไหนดีพี่หน่อยก็มาพิมพ์ไว้เลยเป็นบอร์ดแล้วก็ไปติดที่ฐานเรียนรู้แล้วคนที่มาดูงานเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายพี่หน่อยแนะนำถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ทดลองทำตามเนี้ยคือหลักฐานที่เขาดูแล้วแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทดลองสูตรนี้แล้วแบบง่ายมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียผลผลิตตอนนี้เขาเองเนี่ยบอกออกมาเขาเลิกใช้ไปเลยค่ะพวกสารเคมีต่างผลผลิตออกมาอร่อยแล้วก็หวานเขาบอกว่าเขาไม่เคยทานเพราะเขาหลายคนที่เคยพูดว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ทำแบบจริงๆเหมือนที่พี่หน่อยทำผลผลิตผักผลไม้นี่มันหวานมากหวานแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุได้งานก็ทำให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนของตัวกระปุกบ้านจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลายๆอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของกลุ่มองค์กรก็คือในกลุ่มของชุมชนที่เป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีนะคะท่านก็เกิดมาเราว่าการที่เรามาดูที่เนี่ยเขาได้ดูเป็นตัวอย่างแม่แบบแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะส่งรายละเอียดให้เข้าไปยังกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้ามาชมแล้วก็ทุกคนก็ให้คำขอบคุณนะคะขอบคุณให้คำแนะนำว่าที่เนี่ยสามารถที่มาดูแล้วก็นำไปทำเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็เห็นผลได้จริงคือแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่มาดูงานแล้วเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการทำออกแบบเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการจัดการเรื่องพืชพันธุ์เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบนิเวศภายในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้คือเห็นได้ชัดเฉพาะโดยเฉพาะที่เนี้ยที่ไหนสามารถลดรายจ่ายที่แต่เดิมเนี่ยเราต้องซื้อทุกอย่างใช่ไหมคะทั้งนู่นนี่นั่นในปัจจุบันผักเราไม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรายจ่ายได้แล้วแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย
1: หลังจากเฟสแรกนะคะที่ได้มีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านต่างๆไปแล้วเนี่ยเฟสที่2เนี่ยดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะท่านคะ
2: ก็เปิดตัวเฟสที่2นะคะในพื้นที่ที่เหลืออยู่10ไร่นะคะ10ไร่ตอนนี้เราได้ทำเป็นร้านคาเฟ่และมีสวนอาหารด้วยนะคะมีอาหารด้วยทีนี้จริงๆแล้วในจุดในเรื่องของคาเฟ่กับสวนอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่หน่อยหรอกแต่เกิดขึ้นจากในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เมื่อท่านเห็นบอกโอ้โหมะเขือก็เยอะพริกก็เยอะทั้งผักอะไรก็เยอะผลไม้ก็มีเอาไปขายที่ไหนเขาบอกสไตล์พี่หน่อยไม่น่าจะต้องไปนั่งขายตามตลาดนัดเอาอย่างนี้ไหมน่าจะมีแบบร้านกาแฟหรือเอาไปแปรรูปไปเป็นอาหารทำร้านอาหารในศูนย์ได้ไหมคนเดินดูงานเหนื่อยเนี่ยก็จะได้แบบไปทานกาแฟทานน้ำผลไม้เย็นๆพี่หน่อยก็เลยน้อมรับเอาไว้แล้วมานั่งปรึกษาคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกำลังพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีพื้นฐานทางเรื่องของการทำอาหารมาก่อนคือคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยเราก็ได้ DNA จากคุณแม่มาบ้างนะคะก็เลยรวบรวมทีมเนี่ยที่หน่อยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกเลยเป้าหมายคือคนในชุมชนบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศให้ทีมว่าพี่หน่อยจะทำร้านกาแฟพี่หน่อยจะทำร้านอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับพืชผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยทุกวันนี้น้องๆเก่งมากนะคะทำสูตรเครื่องดื่มได้ถึงประมาณ70สูตรแล้วก็อาหารอีกประมาณ50สูตรในปัจจุบันนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจอยากจะแวะไปพักผ่อนหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารที่รสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปได้ค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะท่านผอ.คะแนะนำช่องทางหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างและมีช่องทางไหนบ้างค่ะที่สามารถติดต่อแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของสำหรับท่านที่ต้องการจะทำโค้งหนองนาในพื้นที่ของตนเองทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่ขอให้ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะสัก4ข้อก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะทำโค้งหนองนาเนี่ยเมื่อไหร่ แล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจเพราะโมเดลแตกต่างกันอันที่3เรามีต้นทุนอะไรบ้างเช่นเงินทุนมีในระดับไหนมีมากหรือมีน้อยเรามีแรงงานที่จะมาช่วยเราตรงนี้กี่คนเรามีความรู้เพียงพอที่จะทำแล้วหรือยังเรามีเครือข่ายบ้างหรือไม่นะคะอันที่3ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีบนโคกหนองนาของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของการออกแบบอันที่4ก็คือการเตรียมตัวออกผังในส่วนของแลนด์สเคปนะคะว่าให้รู้จักที่ดินของเราให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงทุกคนสามารถทำได้ค่ะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมทานนะคะสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสวนป่าริมทานค่ะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะสามารถนัดเข้าชมล่วงหน้าได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0819071111ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุดใจผ่องแผ้วค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสวนป่าริมทานโคกหนองนาโมเดลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 8:30 นถึง 9:00 น FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook Liveสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงคมนาคมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
9: ระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
12: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์08-4356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงผลิตนาฏขวัญ

0: ักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2: นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณนายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่อายได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยจัดการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนและสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านสามารถช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามัน 11:07 น.รายการไทยทอล์ก 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 น.รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 น.รายการซองเสเฮฮา16:07 น.รายการบอกเล่า90กับกปท. 17:07 น.รายการร้อยเรื่องมาเล่า 18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์ 19:00 น.ถ่ายทอดข่าว 19:30 น.รายการสบายๆหลังข่าว 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.รายการโลกเปลี่ยนสี 21:07 น.รายการถนนดนตรี22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการถนนดนตรีไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการจ้าจ๋าอันดามันค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พี่ๆอยากเท่ไม่ต้องบิดให้สุดจำเอาไว้นะความเท่ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความปลอดภัยขับช้าๆชิวๆถึงที่หมายปลอดภัยกว่าและเท่กว่าตั้งเยอะนะ
4: เท่ได้ไม่ต้องเร็วลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุด้วยรักและห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดัน

0: ัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดว่านหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินพักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวท.ตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี

มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันอยู่กับเอกชวลิตคงเฝือครับทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับวันนี้เจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569หยิบหนึ่งงานเพลงครับมาเริ่มต้นมาทักทายเสียงหวานๆเลยครับวันนี้เสียงร้องของต่ายอรทัยแอบรักแอบคิดถึงถ้ายังคิดถึงรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันอยู่ครับก็ยังคงสื่อสารพูดคุยของานเพลงไทยลูกทุ่งเข้าสู่รายการกันได้ครับหมายเลขโทรศัพท์076421055นะครับก็ยังคงสื่อสารเพิ่มเติมงานเพลงไทยลูกทุ่งกันเข้าสู่รายการกันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถรับชมแบบสดๆเรียลไทม์กันได้ครับมี2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ส่วนอีก1ช่องทางครับในการติดตามรับฟังรับชมนั่นก็คือทาง TikTok Live ของเอกนี่แหละนะครับสามารถที่จะพิมพ์ค้นหาเอกชวลิตสามารถกดใจแล้วก็กดติดตามกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับทักทายกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดหล่อทับตะวันก็รายงานตัวกันแล้วนะครับของานเพลงเข้าสู่รายการกันแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจัดให้ตามคำขออย่างแน่นอนนะครับช่วงหน้าครับมาติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกันนะครับช่วงนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนหลายพื้นที่ฝนตกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันนะครับงานเพลงนะครับสื่อสารมาจากสุดหล่อทับตะวันนะครับแม่ไม้รำพันส่งมอบเป็นพิเศษครับให้กับผู้ใหญ่เหลงด้วยนะครับได้ข่าวว่าฝั่งทับตะวันมีแม่ไม้สวยๆหลายคนเลย

ขอจองเป็นแรงใจนะครับเสียงร้องของขวัญใจผู้ใช้แรงงานครับพี่ไม้พี่รมพรนะครับวันนี้วันอาทิตย์แต่หลายคนก็ยังต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอยู่นะครับรายการจ้าจ๋าอันดามันครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะครับเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังทำงานนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวทุกครอบครัวด้วยนะครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมานะครับตอนต้นรายการว่าช่วงนี้ครับที่พังงาบ้านเรานะครับบางวันก็แดดออกนะครับบางวันก็ฝนตกนะครับซึ่งก็มีประกาศเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับซึ่งในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีกำลังแรงขึ้นครับลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองและก็พังงาครับส่วนจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับส่วนคลื่นลมครับในทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะครับที่เดินเรือบริเวณทะเลอันดามันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังครับในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับสำหรับเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวไว้ด้วยและก็ขอให้ประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569นะครับหนึ่งงานเพลงนะครับสื่อสารมาจากฝั่งเขาศกอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีหล่อด้วยรวยอีกต่างหากครับ

หนุ่มทัพตะวันส่งเสียงมาบอกว่ามีสาวๆคนไหนอยากร่วมทางกับหนุ่มหล่อทัพตะวันกันบ้างฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนนะครับช่วงนี้ครับมีข่าวดีมากๆเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับนายไพรัตน์เพชรยวนครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาที่ได้รับการคัดเลือกครับเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569ครับในประเภทลูกกตัญญูประจำภาคโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยครับในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับซึ่งนับเป็นเกียรติอันทรงคุณค่าแล้วก็สะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีครับในการดำรงตนด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณควบคู่กับการอุทิศตนครับปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและก็ประเทศชาตินะครับสำหรับการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569ครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มีการพิจารณาคัดเลือกครับจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั่วประเทศจำนวน503รายชื่อครับก่อนประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เหลือครับ163รายชื่อนะครับซึ่งรางวัลกล่าวก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ครับประพฤติตนปฏิบัติตนครับเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานอันเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้สังคมเห็นคุณค่าของความกตัญญูซึ่งก็ถือเป็นคุณธรรมสำคัญของคนไทยครับโดยวันแม่แห่งชาติปีนี้ก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569ครับที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งรางวัลดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมความกตัญญูต่อมารดาผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็ดำรงตนครับเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในฐานะข้าราชการซึ่งคุณธรรมดังกล่าวก็เป็นรากฐานสำคัญครับที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตครอบครัวและก็การรับราชการด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและก็คนรุ่นใหม่ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างสืบต่อไปนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับที่ได้รับคัดเลือกครับเป็นลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่นั่นเองนะครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับมาปลุกจังหวะกันสักหน่อยนะครับหลายคนบอกว่ายังไม่ตื่นเลยน้องเอกต้องปลุกจังหวะกันเลยครับไม่หนัดรำวงครับเสียงร้องของหนังอ้นกวีศรีวิชัยครับ

076421055นะครับก็ยังคงเพิ่มเติมครับงานเพลงไทยลูกทุ่งเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้นะครับช่วงนี้มีข่าวดีครับสำหรับใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับสำหรับการมาส่งลูกเต่ามะเฟืองกลับสู่ท้องทะเลครับรังที่2พร้อมแล้วนะครับลูกแม่นโมรังที่2ครับพร้อมออกเดินทางจากชายหาดครับสู่ผืนน้ำทะเลอันกว้างใหญ่นะครับก็ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็ส่งกำลังใจให้เจ้าตัวน้อยนะครับลูกเต่ามะเฟืองครับในการก้าวออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ครับในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับช่วงเวลาครับ17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีการให้ความรู้ครับเรียนรู้เรื่องราวของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเต่ามะเฟืองด้วยนะครับส่วนในเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็มาร่วมชมการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ท้องทะเลครับที่หาดท้ายเหมืองอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกเต่ามะเฟืองนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการไปชมการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ท้องทะเลก็ต้องไม่รบกวนนะครับพฤติกรรมของลูกเต่ามะเฟืองแล้วก็ขอความร่วมมือครับงดใช้เฟตแล้วก็ไฟส่องสว่างทุกชนิดไม่สัมผัสหรือว่าอุ้มลูกเต่าครับรวมทั้งครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับดังนั้นครับวันนี้ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปใครที่ต้องการนะครับชมการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ท้องทะเลก็สามารถที่จะไปชมกันได้ที่หาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับ

พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังคงอยู่กันต่อนะครับกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับแต่ชั่วโมงนี้ส่งท้ายสำหรับงานเพลงตามคำขอสาวรำวงจากลุงน้อมบางใหญ่ครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจพบโลมาหลังโหนกสัตว์ทะเลหายาก6ตัวมีสุขภาพแข็งแรงบริเวณอ่าวดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและพบโลมาหลังโหนก6ตัวพบรวมฝูงขนาด 3-4 ตัวและพบคู่แม่ลูก1คู่บริเวณแนวเกาะเชือกและเกาะท่าไร่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะที่การตรวจสุขภาพพบโลมาทุกตัวมีพฤติกรรมการว่ายน้ำและดำน้ำเป็นปกติร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแม้จะพบร่องรอยบาดแผลจากฟันของโลมาตัวอื่นในฝูงซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติแต่เป็นเพียงบาดแผลตื้นและสามารถหายได้เองไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน อกจากนี้ยังพบเรือท่องเที่ยวชมโลมา 2-3 ลำปฏิบัติงานในพื้นที่โดยไม่พบพฤติกรรมที่รบกวนโลมาโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังคงเน้นย้ำการสร้างความรู้

0: เกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
4: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
6: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
5: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
6: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
5: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
6: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
9: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
8: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
10: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา

ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกับเอกชวลิตคงเฟือครับทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับแล้วก็ยังคงรับชมรับฟังแบบสดๆออนไลน์กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับทาง TikTok Live ของเอกนี่แหละนะครับสามารถที่จะพิมพ์ค้นหากันได้เลยเอกชวลิตสามารถกดติดตามแล้วก็กดใจกันได้นะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์076421055ก็ยังคงเพิ่มเติมงานเพลงไทยลูกทุ่งเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้วันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่หลายคนบอกว่ากำลังซักผ้าให้อยู่หรือว่าหลายคนก็อยู่ในตลาดขายของกันอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับวันทำงานหรือว่าวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนด้วยนะครับช่วงหน้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารที่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับหนึ่งงานเพลงนะครับเสียงร้องของโจอี้ภูวศิษฐ์กับพันวรการครับหม้อหุงข้าวฝากไปถึงป้าเยาด้วยนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับ

ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการสื่อสารของงานเพลงครับกรีดยางไปขอเสียงร้องของพี่บ่าวีแล้วก็วงแทมารินนะครับ0764210055ก็ยังคงทักทายครับพูดคุยกับเอกกับรายการจะจ๋าอันดามันกันได้นะครับวันนี้สภาพอากาศที่ตะกัวป่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่แดดออกแล้วพื้นที่ที่คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจะจ๋าอันดามันกันอยู่ฝนตกหรือว่าไม่ตกสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันได้เช่นเดียวกันนะครับทักทายด้วยสำหรับน้องเบิ้มนะครับฟังอยู่ที่บ้านบางด้งนะครับก็งานเพลงที่ขอมาเดี๋ยวจัดให้อย่างแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้มีข้อมูลข่าวสารนะครับก็ขอเชิญครับกลุ่มอาสาสมัครเกษตรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับร่วมรับฟังครับพัฒนาทักษะการจัดการน้ำชุมชนเพิ่มความรู้ทักษะที่ทันสมัยด้านภูมิอากาศ1หมู่บ้าน1อาสาสมัครครับร่วมสร้างเครือข่ายนักสื่อสารภัยพิบัติการเกษตรซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้วก็สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการจัดสัมมนาออนไลน์ครับในหัวข้อยกระดับเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในภารกิจอาสาสมัครเกษตรนะครับก็จะมีวิทยากรหลายท่านด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นนายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็ยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าด้วยนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีการดำเนินรายการครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดังนพศร ณป้อมเพชรอาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับซึ่งจัดขึ้นครับในวันที่16กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับสามารถรับชมกันได้แบบสดๆเรียลไทม์ครับผ่าน Facebook Live ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็ช่อง YouTube ครับในรายการรู้สู้ภัยนะครับสามารถลงทะเบียนกันได้แล้วก็รับของที่ระลึกนะครับแล้วก็เสื้อยืดเกษตรรู้สู้ภัยนะครับก็สามารถลงทะเบียนนะครับที่หน้าเพจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันได้นะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับหรือว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์บุคลากรของกระทรวงเกษตรนะครับสามารถเข้าร่วมรับฟังสัมมนากันได้ครับร่วมสร้างเครือข่ายนักสื่อสารภัยพิบัติการเกษตรนั่นเองนะครับ

0: ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับรอสู้กันครับ
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันขอบคุณด้วยสำหรับเสียงทักทายมาจากฝั่งเขาหลักนะครับช่วงนี้เขาหลักเป็นอย่างไรนะครับเศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังที่อยู่พื้นที่คุระบุรีพื้นที่ท้ายเหมืองพื้นที่อำเภอกระโปงหรือว่าพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าที่ติดตามรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับก็ยังคงส่งเสียงนะครับเสียงหล่อๆเสียงนุ่มๆ นะครับมาทักทายกันได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวงานเพลงที่สื่อสารขอมานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเปิดให้อย่างแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้นะครับต้องมาเตือนภัยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะเคยตกใจครับเมื่อจู่ๆพบนะครับว่ารูปโปรไฟล์ของตัวเองถูกนำไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับพร้อมข้อความกล่าวหาว่าติดหนี้หรือว่าโกงเงินหรือว่าข้อความที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับหากเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าหลงกลเด็ดขาดอย่าเพิ่งตกใจเพราะนี่อาจเป็นกลโกงรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพนะครับซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เตือนนะครับว่าขณะนี้พบผู้เสียหายหลายรายครับถูกนำรูปและก็ชื่อไปแอบอ้างเพื่อกดดันให้ติดต่อกลับผ่านแอปพลิเคชัน LINE ครับก่อนจะเริ่มข่มขู่แล้วก็หลอกเอาเงินในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งรูปแบบการโกงเนี่ยทางมิจฉาชีพก็จะเริ่มต้นครับในการนำรูปโปรไฟล์หรือว่าข้อมูลของเหยื่อครับไปโพสต์ตามกลุ่มหรือว่าเพจต่างๆพร้อมข้อความกล่าวหานะครับว่าเป็นผู้ติดหนี้บ้างหรือว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบ้างเพื่อสร้างความตกใจแล้วก็ความอับอายนะครับจากนั้นก็จะทิ้งช่องทางติดต่อไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าข้อความนะครับที่ระบุให้เหยื่อรีบติดต่อเพื่อเคลียร์ปัญหาครับเมื่อเหยื่อหลงเชื่อนะครับก็จะทำการแอดไลน์คนร้ายก็จะเริ่มกระบวนการหลอกลวงทันทีครับหากเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยก็ต้องตั้งสติก่อนนะครับมีสติก่อนนะครับตั้งสติแล้วก็ห้ามทักอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าการโพสต์ข้อความดังกล่าวก็เป็นกลอุบายของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็อย่าแอดไลน์อย่าโอนเงินครับไม่ว่าจะถูกข่มขู่หรือว่ากดดันอย่างไรก็ตามเพราะว่าเขาก็จะใช้จิตวิทยาข่มขู่นะครับมีการพูดโน้มน้าวหรือว่าส่งลิงก์นะครับเพื่อดึงข้อมูลของเรานั่นเองนะครับหากเจอข้อมูลหรือว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนกันได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์1441นะครับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับดังนั้นเรื่องราวของมิจฉาชีพก็ต้องดูให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพก็แฝงมาครับรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นั่นก็คือการมีสติครับเพราะว่าการมีสติเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยคิดไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆแล้วก็กระทำการเนี่ยด้วยความรอบคอบนั่นเองนะครับ

สัลกยานะครับงานเพลงของอานัทนะครับฝากมาจากน้องเบิ้มนะครับก็ฟังอยู่ที่บ้านบางดงนะครับส่วนงานเพลงก่อนหน้าครับชวนน้องลงใต้นะครับจัดงานเพลงนี้แทนก็แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ทักทายกันด้วยนะครับสำหรับลุงน้อมฟังอยู่ที่บางใหญ่สวัสดีคุณจุ๋มด้วยฟังอยู่ที่ตำหนังนะครับแล้วก็สวัสดีคุณสุภชัยด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังทาง TikTok ไลฟ์ของเอกนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันพักผ่อนแต่หลายคนอย่างที่บอกกันไปก็ยังคงที่จะทำงานครับเป็นเสาหลักของบ้านนะครับในการเก็บเงินเลี้ยงดูนะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าเลี้ยงดูลูกนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับสำหรับการทำงานด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องราวของผลผลิตมังคุดหลายคนบอกว่าช่วงนี้ราคามังคุดเนี่ยก็ค่อยๆที่จะขยับลงมาแล้วนะครับแต่บางสวนครับสวนมังคุดเนี่ยหลายๆสวนก็ผลผลิตมังคุดก็เริ่มที่จะทยอยหมดฤดูกาลหรือว่าทำการปิดสวนไปแล้วนะครับก็พบกันใหม่ครับสำหรับฤดูกาลหน้านะครับหรือว่าปีหน้าสำหรับมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นผลไม้ GI ของจังหวัดพังงากันด้วยแต่ช่วงนี้นะครับหากผ่านไปทางอำเภอกระปงนะครับก็จะมีจำปาดะนะครับที่จำหน่ายมีจำปาดะหลายสายพันธุ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทองตาปานนะครับเป็นจำปาดะชื่อดังของจังหวัดพังงานะครับผ่านไปฝั่งอำเภอกระปงก็สามารถที่จะแวะครับอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรฝั่งอำเภอกระปงกันได้จำปาดะก็สามารถที่จะนำมากินสดๆก็ได้หรือว่าเอาไปทำเป็นจำปาดะบวชชีก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่านำไปทอดก็เป็นเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับดังนั้นผ่านไปก็อุดหนุนเกษตรกรกันได้นะครับสำหรับจำปาดะผลไม้ชื่อดังของจังหวัดพังงาด้วยนะครับ

หนึ่งงานเพลงนะครับชอบไม้กับเบาคนนี้นะครับฝากไปถึงน้องนกนะครับฟังออนไลน์ฟังทาง TikTok ไลฟ์ของเอกนะครับฟังอยู่ที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองด้วยนะครับเดินทางครับมาถึงช่วงท้ายของรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับ10นาฬิกากับอีก54นาทีเวลาเนี่ยเดินไวจริงๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาง TikTok Live ของเอกชวลิตขอบคุณสำหรับการเพิ่มเติมงานเพลงไทยลูกทุ่งเข้าสู่รายการนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาครับเอกชวลิตคงเฝือพร้อมด้วยรายการจ๊ะจ๋าอันดามันแล้วก็ทีมงานของสวทตะกั่วป่าลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:10 นจนกระทั่งถึง 11:00 น.โชคดีมีความสุขกันทุกคนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณมหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้รายงานถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญเช่นการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันท์ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงจังหวัดนราธิวาสเตรียมปูพรมคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม่ลดจำนวนผู้พิการจากโรค
7: นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรม ตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัสยิดศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: หลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศกำลังเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายกระทรวงการจัดการภัยพิบัติของ

0: ั้งขณะที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนตกหนักบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: จากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับผับดิเจ้าข้าวเชียว
2: ไม่รู้ว่าเป็นแค่มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
1: อือใช่ในป่านี่ยุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไม่เถอะพี
3: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา10-15วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
1: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
5: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
0: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งงานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดว่านหลอดมันหลอดเข็มแน่นกินพักกินปลาออกกำลังกายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
7: ติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: ฮัลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
9: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: บีเอ็นเรกินโดมาวเนมูโกตินแทมมาซาตินไลปาเย็นโจเปียงมีอคามิมิอิเปียงโลตีเย็นโจโกอัจฉะปะมีเพชชินลินสวาปะตาบาลูกูเมญจาเมอณียောက်ชีติอคาอะชิงช่อบีลูเมญเอ็นเรกินสวาลันเพชกูนายเยขุนเยเปบาแอนเดรียชีโตตุมโหลันจินโตเนียมะริญจ่อตัมมองบาเนอะชายิมะอิชีโตอะเถินวินเพ่มมองบาเนญินมองเนซินโมบายฟอนอะตองมะปิ่วบาเนญินซีกั้นลันซีกั้นมะโกตีจาซวาไลนาบาลันอะตองปิ่วตุอะเชนชินอะปอญินเจมูเนลีซามูโกปยาตาเปบาอะเปจ้องซูโตลันโบชีก้องม่วนโตปิ่วมูมะติจนุโดอาลองอิแอนเดรียเกชินเยโกอามะคันเปไนโตจองผิดบาติซีกั้นชีซวามองเนบีลันมะโบชีอะตัดไต

0: ကိုတံမိုးထားကကွယ်ကြပါစို့လေးစားစွာဖြင့်လန်းအန်ဒရယ်ကင်းရှင်ရဲ့ရဲဘုံငွေအဖွဲ့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
1: คุณรู้จักคำเหล่านี้หรือไม่ Internet of Things AI Blockchain Cryptocurrency Cyber Security Drone ถ้ายังไม่รู้จักหรือยังไม่เข้าใจมาพบกันในรายการไทยทอล์กทุกวันอาทิตย์เวลา 11:10 น.จนถึง 12:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจมะตูมภาสุรัตน์

ไทยทอล์กทอล์กเทคโนโลยีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยทอล์กค่ะทอล์กเทคโนโลยีวันนี้พบกับดีเจมะตูมพาโซรัสสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เจอกันในช่วงของรายการไทยทอล์กเราก็หยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีไอทีต่างๆเนี่ยนำมาฝากทุกท่านกันค่ะเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะที่น่าสนใจค่ะโดยตอนนี้นะคะที่โรงพยาบาลในประเทศไทยค่ะเลิศศิลป์นะคะก็มีการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดค่ะversus นะคะ versus plus นะคะร่วมผ่าตัดนะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกกันเลยทีเดียวที่มีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เรื่องต่อมาค่ะเราจะมาเตือนภัยทั้งเรื่องของบัญชีม้าเรื่องของเกณฑ์ต่างๆหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องมาแจ้งเตือนเรื่องของมิจฉาชีพที่มีเยอะมากตอนนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าละกันค่ะ

ไทยทอล์คทอล์คเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการไทยทอล์คเรามาดูเรื่องราวเรื่องแรกกันค่ะเรื่องราวเรื่องแรกนะตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเลิศศิลป์เนี่ยเขามีการใช้หุ่นยนต์เรียกว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียเลยค่ะที่มีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดค่ะจากประเทศอังกฤษค่ะที่มีการร่วมผ่าตัดยืนยันเพศสภาพเคสแรกนะคะครั้งแรกในเอเชียค่ะก็มีเจ้าversus plus นะคะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดค่ะจากทาง CMRSurgical ประเทศอังกฤษค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผ่าตัดยืนยันเพศสภาพจากชายเป็นหญิงนะคะด้วยเทคนิคเรื่องของโรบอติกนะคะก็คือเรื่องของหุ่นยนต์นั่นแหละค่ะนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการการแพทย์นะคะที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงด้วยนะคะซึ่งในเคสเนี่ยก็คือเป็นเคสยืนยันเพศสภาพจากชายเป็นหญิงนะคะก็จะมีคุณหมอเนี่ยคือยืนควบคุมหลายคนเข้าใจว่าเป็นหุ่นยนต์อย่างเดียวไม่ใช่นะคะก็จะมีคุณหมอเนี่ยทั้งหมดประมาณ5ท่านมีพยาบาลด้วยพี่พยาบาลด้วยแล้วก็มีทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะซึ่งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแบบโมดูล่านี้นะคะก็มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดผ่านเทคนิคที่มีการนำเยื่อบุช่องท้องเนี่ยมาทำเป็นผนังช่องคลอดแล้วก็เทคโนโลยีที่นำมานะก็จะช่วยให้สัญญาแพทย์ขออภัยค่ะสัญญาแพทย์เนี่ยเข้าถึงอวัยวะภายในโดยที่แผลผ่าตัดเนี่ยจะขนาดเล็กเพิ่มความละเอียดแล้วก็ความแม่นยำในการผ่าตัดพร้อมลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยรอบด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการย้ำความสำเร็จค่ะในศักยภาพของหุ่นยนต์นะคะที่มีการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศัลยแพทย์ในการประยุกต์ใช้เทคนิคการรักษาขั้นสูงกับผู้ป่วยค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาแล้วก็สนับสนุนให้ไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทางระดับนานาชาติอีกด้วยนะคะก็คือว่าคือเราอาจจะเห็นในซีรีส์เล็กแล้วแต่นะคุณผู้ฟังหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการเป็นหุ่นยนต์ที่มีการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะเป็น robot assistant surgery นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายบางที่เนี่ยก็มีการใช้แต่ว่าเขาก็จะใช้ในจุดที่ส่วนใหญ่เนาะก็จะมีการใช้ในจุดที่เข้าถึงยากนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนซึ่งแน่นอนว่าการผ่าปกติเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้แผลกว้างรักษาช้าแต่ว่าการใช้หุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นเนาะก็จะมีการใช้หุ่นยนต์ที่เป็นแบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าที่เป็นลักษณะแขนกลเนี่ยเข้าไปควบคุมนะโดยที่ก็จะมีคุณหมอเนี่ยเขาควบคุมอยู่ในการผ่าตัดนะแต่เนี้ยก็จะเป็นเทคนิคที่แบบอัพขึ้นมามีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องแรกเรื่องของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังมีการเตือนเรื่องของบัญชีม้าต้องเตือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังไงก็ยังมีอยู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็น่ากลัวมากเรื่องราวเป็นยังไงการเตือนภัยยังไงเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ

AI Talk Technology. ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการไทยทอล์กค่ะก็หยิบยกเรื่องราวที่จากเพจตำรวจไซเบอร์มานะคะคุณผู้ฟังคะสิ่งสำคัญแล้วก็คือว่าบัญชีม้ายังคงมีอยู่เลยค่ะเรื่องนี้ต้องพูดกันเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนหรือว่าไม่รู้แหละหลายคนหรือว่าผู้ฟังหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยคืออาจจะมีคนที่บอกว่าอุ้ยช่วยเปิดบัญชีให้หน่อยเดี๋ยวจะให้เงินเออเขาบอกว่าให้เงินเท่านี้ไปเปิดบัญชีให้เราหน่อยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอาก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปิดให้ปรากฏว่าเป็นบัญชีม้าค่ะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราแบบว่าไปซื้อขายบัญชีม้าหรือไปยินยอมให้เขาเนี่ยเอาบัญชีเราไปใช้เป็นบัญชีม้าเนี่ยก็มีกฎหมายนะตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566เนี่ยมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้านะคะนั่นก็คือว่าผู้ที่เปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นเนี่ยใช้บัญชีเป็นเจ้าของบัญชีม้าเนี่ยระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เป็นธุระจัดหาโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้มาเปิดบัญชีม้าหรือว่าซื้อขายหรือว่าเป็นเรียกไงคือเอเย่นบัญชีม้าเนี่ยโทษจำคุก 2-5 ปีปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีฐานความผิดร่วมก็คือเป็นการฟอกเงินในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิดนะฐานฟอกเงินเนี่ยอันนี้ก็ต้องโทษ 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยบัญชีม้าเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่และที่สำคัญก็มีทริคเขาบอกว่าเช็คด่วนก่อนตกเป็นเหยื่อบัญชีม้าจากการประกาศรับสมัครงานออนไลน์ค่ะต่อเนื่องกันเลยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสังเกตให้ดีนะคะว่าเราอาจจะเห็นประกาศรับสมัครงานในออนไลน์ใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะตกเป็นเหยื่อบัญชีม้านะอย่างแรกที่เราต้องดูคือ 1. สังเกตกลลวงของมิจฉาชีพค่ะโฆษณางานง่ายรายได้สูงเกินจริงบางก็อ้างว่าไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านก็ได้เงินโพสต์รับสมัครผ่านโซเชียลมีเดียกลุ่มหางานหรือว่าส่งข้อความมาชักชวนโดยตรงค่ะอันที่สองเนี่ยวิธีที่มิจฉาชีพเนี่ยหลอกให้เป็นบัญชีม้าเนี่ยก็จะหลอกให้ไปเปิดบัญชีธนาคารโดยอ้างว่าใช้เป็นบัญชีรับเงินลูกค้าเงินเดือนบัญชีสำหรับทดลองงานก็จะหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลทั้งบัตรประชาชนภาพใบหน้าข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อนำไปเปิดบัญชีออนไลน์ค่ะหลังจากนั้นก็จะหลอกขอข้อมูลการเข้าใช้งาน username passwordนะรหัสพินหรือว่า OTP ค่ะอันที่3ค่ะเมื่อบัญชีของคุณถูกนำไปใช้ก็จะถูกเป็นเส้นทางในการรับหรือว่าโอนเงินไปหลอกลวงพวกเราเชื่อมโยงอาจจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินทั้งเว็บพนันทั้งยาเสพติดทั้งการค้ามนุษย์กลายเป็นเครื่องมือของอาชญากรรมมากมายเลยและมีผลทางกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าอาจจะร่วมในข้อหาของฟอกเงินจำคุก 1-10 ปีปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 200,000 บาทค่ะแน่นอนมีคดีอย่างอื่นด้วยทั้งช่อโกงนะแล้วก็อาจจะมีประวัติอาชญากรรมด้วยนะคะให้ระวังมาในธีมของงานง่ายเงินดีโอ้ถ้ามาแบบงานทำไม่กี่ชั่วโมงนะแล้วโอ้ได้เงินมาเยอะมากอันนี้ให้เอ๊ะไว้เลยว่าไม่ใช่แน่นอนมิจฉาชีพมาเคาะประตูเยี่ยมแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยฝากทุกคนด้วยนะคะว่าให้ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยอะเนาะว่าเอ๊ะเราจะเจอมิจฉาชีพในรูปแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยคือมีเยอะแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะเฝ้าระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ฟังเพลงอีกสักช่วงนึงแล้วกลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ

ไทยทอล์กทอล์กเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังค่ะจะเอ๊ะทุกครั้งนะช่วงนี้มิจฉาชีพก็มีเยอะแล้วเราก็ไปคุยกับทางท่านสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เนี่ยท่านก็ย้ำมาว่าโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกให้ซื้อสินค้านะซื้อแล้วไม่ตรงปกเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเอ๊ะทุกครั้งที่ซื้อหรือถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าชื่อที่เราจะโอนไปเนี่ยถูกต้องไหมขอให้เริ่มต้นจากการไปเซิร์ชดูก่อนนะคะไปเซิร์ชดูชื่อเขาว่าเป็นบัญชีม้าหรือว่ามีคนแจ้งเตือนว่าบัญชีนี้อาจจะเป็นบัญชีที่เราต้องเฝ้าระวังหรือเปล่าก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือเข้าไปเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนที่เราจะโอนก็ให้เราพิจารณาดูดีๆก็อย่ารีบอย่าเชื่ออย่ารีบแล้วก็อย่าเพิ่งโอนค่ะคุณผู้ฟังนะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการไทยทอล์ควันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งกับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อังกฤษชนะนอร์เวย์2-1ขณะที่อาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
1: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าผืนอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้ประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยภายในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาพระราชทานมีจุดบริการอาหารน้ำดื่มพระราชทานพ ้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนางปรีชพันธ์ผิวเหลืองดีอาชีพแม่บ้านจากเขตบางกอกใหญ่กล่าวด้วยความโศกเศร้าว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียของปวงชนชาวไทยโดยได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และมีความประทับใจในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัธยาศัยอันดีและพระเมตตาที่มีต่อพระสกนิกรและในช่วงที่ทรงพระประชวรได้เฝ้ารอและภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร
3: มีโครงการตอนที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมไปแดนขังอะค่ะก็จะประทับใจแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ว่ามีอัธยาศัยดีแล้วก็เมตตาประสบนิกรมากๆก็เวลานึกถึงท่านก็จะคิดถึงและตลอดเวลาที่ตั้งแต่ดูท่านมาตั้งแต่พระเยาว์อ่ะจนกระทั่งท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รอได้แต่รอ

0: ที่ผ่านมาหากมีโอกาสจะเดินทางมาถวายสักการะพระศพอยู่หลายครั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี
1: ตั้งจะทำความดีมาตั้งชีวิตจากที่เห็นนะไม่ว่าจะเพื่อพึ่งพยายามยากหรือว่าเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาหญิงอะไรพวกนี้เกี่ยวกับกฎหมายการกับเพื่อช่วยดูแลนะผมก็ทับใจสถาบันนี้มาหลายไหนแต่ไรแล้วครับเมื่อผมเป็นทหารผมก็เป็นทหารอยู่ราช11ผมเฝ้าผมก็มาเฝ้าสำนักพระราชวังเนี่ยครับเฝ้าพระที่นั่งจักรีเนี่ยตั้งตอนเป็นทหารผมก็รับใจตั้งแต่ร.9มาผมเป็นทหารของร.9นะ
0: ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกได้จัดรถชัตเติ้ลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมคาดว่าจะเปิดจราจรได้หลังผู้เชี่ยวชาญประเมินความปลอดภัย
4: ว่าที่ร้อยตีเดชาธรแสงคำนาผู้อำนวยการเขตธนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณบ่อรับน้ำใต้ดินแยกวงเวียนใหญ่ช่วงเตาปูนราชบูรณะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการทรุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกโดยยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมส่วนการดำเนินเรื่องการเสริมความมั่นคงของชั้นดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร5เครื่องปฏิบัติงานเต็มกำลังสามารถอัดสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เพิ่มจาก206ลูกบาศก์เมตรเป็นกว่า317ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้นและมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ยังคงอยู่ที่ปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งลดลงจากช่วงแรกที่อยู่ราว50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝนที่ตกลงมานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นน้ำผิวดินและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ตามปกติรวมถึงการตั้งศูนย์และประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่อาศัยบริเวณรอบๆนี้โดยได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้
5: ข้อมูลเมื่อเช้าก็ตามหาตัวได้มาก

0: ขึ้นนะครับจากทั้งหมดเนี่ย144ห้องก็ตอนนี้เข้าพักตามที่บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเนี่ย81ห้องนะครับแล้วก็ไปพักตามบ้านญาติบ้านเพื่อนอะไรต่างเนี่ย30ห้องแล้วก็มีไปเช่าพักเองอีกประมาณ8ห้องมั้งและยังคงเหลืออยู่ในอาคารที่พักเนี่ยประมาณ4ห้องซึ่งเดี๋ยวทางเขตคลองสานก็จะเข้าไปดำเนินการเกลี้ยกล่อมให้ย้ายออกส่วนอีก21ห้องเนี่ยก็คือยังติดต่อไม่ได้ทั้งโทรตามแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่มาแล้วยังไงเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางกสร้อยแล้วก็ทุกช่องทางว่า21ห้องเนี้ยก็ให้มาติดต่อเพื่อว่าจะหาที่พักเพราะทางบริษัทเขาเตรียมห้องพักต่างๆแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดแล้วครับผู้ประกอบการตอนนี้ก็มาแจ้งลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทประมาณ30รายก็เดี๋ยวจะดูว่าพูดคุยทำความเข้าใจว่าจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับ
1: ผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าแม้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังต้องเร่งดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงของพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจะยังไม่เปิดการจราจรจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะประเมินว่ามีความปลอดภัยโดยกรอบเวลาประมาณ12วันที่มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ยังต้องติดตามผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เป็นระยะก่อนกำหนดวันเปิดใช้งานที่ชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ของปลอมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยในการเป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แนวคิดไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆอาทิภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมโดยย้ำว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐใช้ประกอบการพิจารณาสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศทั้งนี้ภายในงานได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมรับรองบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตกับบริษัท Unilever Thai Trading จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารายล่าสุดที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการนำมาตรการ Notice and Takedown มาใช้ส่งผลให้ปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวมีสมาชิกเพิ่มเป็น45องค์กรสะท้อนถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งในการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและโทษภัยของสินค้าปลอมพร้อมปลูกฝังค่านิยมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงถึงวันนี้ณบริเวณห้องโถงชั้น5ภารกรฮอลด้านนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง6เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้456คดีและตรวจยึดของกลางได้ 1,654,698 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า786ล้านบาทพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368รัฐบาลผลักดันการสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีอนาคตหลังรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดให้ประเทศไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลก
3: นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศที่ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะ ขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่นฤมลอุดมพรรายงาน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในประเทศปลายทางทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หน่วยงานความมั่นคงตรวจยึดยาไอซ์200กิโลกรัมหลังเตรียมนำส่งในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
5: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้รับรายงานด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ยาไอซ์ประมาณ200กิโลกรัมพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายตอกย้ำประสิทธิภาพการบูรณาการของหน่วยความมั่นคงในการสกัดกั้นยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วม3ฝ่ายประจำด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเรียกตรวจรถกระบะตู้ทึบทะเบียนจังหวัดสงขลาและพบกล่องกระดาษ11กล่องซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมจึงควบคุมตัวผู้ขับขี่อายุ28ปีไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้เดินทางจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเตรียมนำส่งสิ่งของในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยไม่ทราบว่ามียาเสพติดก่อนถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองจิกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าผ ผลการจับกุมครั้งนี้สะท้อนประสิทธิภาพของด่านตรวจความมั่นคงในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมยืนยันจะบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดและดำเนินการต่างๆเพื่อลดการเผชิญหน้าพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าฝ่ายไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยกัมพูชาที่ให้ทั้งสองฝ่ายคงการวางกำลังทหารไว้ในพื้นที่โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและลดความตึงเครียดรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศพร้อมกันนี้พลอากาศเอกประภาสย้ำว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือประชาคมระหว่างประเทศและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพถ้อยแถลงร่วมและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้หลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือตีความข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียดและความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่การพัฒนาพื้นที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยณอาคารศรีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญอาทิการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดลำปางติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตร
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการที่เขื่อนคิ้วลมจังหวัดลำปางเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตรพร้อมพบปะเกษตรกรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรประกอบด้วยพันธุ์ปลา150ชุดน้ำหมักชีวภาพ200ชุดและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพประมงชุมชนโดยมีนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำทั้งระบบผ่านการบูรณาการการทำงานของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงฐานสุยะสวทลำปางรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
7: นายแพทย์สุรพงษ์แสนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายแพทย์สุเมธแสงอ่อนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญลงพื้นที่โรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างถูกต้องทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหมั่นล้างมือรับประทานอาหารที่สะอาดใช้ช้อนกลางและหากมีไข้ไอเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลควรหยุดเรียนหรือหยุดงานและรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขจะติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือและประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจากอิทธิพลมรสุมพร้อมขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
8: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอให้เรือที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่12เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเรืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิตก่อนออกเดินเรือทุกครั้งนอกจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในพื้นที่เขื่อนราชประภาและเรือทุกประเภทติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงรายริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่
9: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยอสพอนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมภายหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีเรือลำใดได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านช่องแคบนี้อีกจนกว่าการแทรกแซงของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะสิ้นสุดลงและกองทัพอิหร่านจะโจมตีฐานทัพของศัตรูในภูมิภาคนี้หากอิหร่านเผชิญกับการโจมตีระลอกใหม่ ทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านยืนกรานสิทธิ์ในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ท่ามกลางการคัดค้านของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงไซปรัสซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกองทัพอิหร่านโดยมุ่งลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างเสรีทั้งนี้อนาคตของช่องแคบฮอร์มุสเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายโดยอิหร่านยืนกรานที่จะควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้แต่สหรัฐเรียกร้องให้มีการเดินเรือโดยเสรีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงแล้วในวันนี้หลังพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวานนี้ด้วยความเร็วลม144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรวมทั้งเกิดน้ำท่วมฉับพลันการคมนาคมหยุดชะงักและแม่น้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือพบผู้เสียชีวิตทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าอิทธิพลของพายุบาวีจะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจีนโดยบางพื้นที่ของมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนอาจมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่250ถึง500มิลลิเมตรขณะที่ทางการจีนอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยนายฮอเกโรริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,333 รายในจำนวนนี้315รายยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ส่วนยอดผู้บาดเจ็บอยู่ที่ราว 16,700 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 17,000 คนทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาประมาณการเบื้องต้นว่าจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยประมาณ 25,000 หลังสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเริ่มดำเนินการจัดสรรที่ดินมากกว่า40แปลงรวมพื้นที่ราว 584,000 ตารางเมตรในเมืองโอสมาและชูสปาแล้วสำหรับดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ขณะที่นางเดลซี่โรซิเกตประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูประเทศเวเนซุเอลาต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายอังกฤษพบนอร์เวย์เกมนี้ทัพไวกิ้งขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากอันเดรียสเชลเดรุปในนาทีที่36จากนั้น10นาทีต่อมาจูดเบลลิงแฮมยิงตีเสมอ1ประตูต่อ1ให้อังกฤษและจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้เกมต้องเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษและเป็นจูดคนเดิมยิงพาอังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1และกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่วนอีกคู่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์เริ่มเกมมาแค่10นาทีทัพฟ้าขาวออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากนั้นในนาทีที่67แดนเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเซอร์แลนด์ไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ1และจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและเป็นอาร์เจนตินามารัว2ประตูจากฮูเลียนอวาเรสในนาทีที่112และลาวตาโรมาร์ติเนสในนาทีที่120จบเกมอาร์เจนตินาชนะ3ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมและอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมทั้ง2คู่แข่งขันเวลา 2:00 น.สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล3-0เซต25-15 25-16 และ25-17ทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นในชั้นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วซึ่งเกมกับบราซิลเป็นเกมที่ยากแต่นักกีฬาไทยทุกคนทำผลงานได้เต็มที่ในทุกจังหวะและทุกคะแนนรวมถึงบราซิลเองก็ทำเต็มที่แม้จะมีการพักตัวผู้เล่นหลักบางคนก็ตาม
12: ในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งหวังเอาไว้เราก็ทำสำเร็จแล้วคงจะไม่พูดไม่ได้ก็คือทีมบราซิลก็เขาก็เล่นด้วยสปิริตอย่างเต็มที่กับเรานะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นบางคนเขาก็จะมีการพักตัวผู้เล่นแต่ว่าเขาก็เล่น 100% ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยในการที่จะเอาชนะเขาในแต่ละลูกก็ต้องชื่นชมทีมบราซิลก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะเราต้องเรียนรู้ในเทคนิคการเล่นของเขาให้พอสมควรเลยนะครับลงคงไม่หยุดแค่นี
11: ้นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกสำหรับแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ 2-1 เซต 6-2 5-7 และ 6-3 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ 2-1 เซต3-6 6-2 และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียนามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปกอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสหลังจบรอบ3โปรจีโนอาทยาธิติกุลโปรสาวมืออันดับ2โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา67จากการทำ7เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม10อันเดอร์พา203รั้งอันดับ6ร่วมส่วนผู้นำเป็นขอมระยูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่ทำไปแล้ว19อันเดอร์พา194โดยทิ้งอากิอิวาอิโปรสาวญี่ปุ่นที่ตามมาเป็นอันดับ2 3สโตรกบาสเกตบอลเยาวชนจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีก2026รุ่นอายุ 10-11 ปีรอบเพลย์ออฟเกมที่3ในสายแรก Electric Eagle ลงสนามพบกับ Iron Dragon หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกมโดยในเกมตัดสินนี้ Electric Eagle เอาชนะไปด้วยสกอร์ 75-50 ปิดซีรีส์ไปได้ด้วยชัยชนะ 2-1 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกสายระหว่าง Midnight Bombas และ Shadow Shark หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกมโดยในเกมตัดสินนี้ Midnight Bombas เฉือนเอาชนะไม่ได้37-34ปิดซีรีส์ด้วยชัยชนะ2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่12 18และ19กรกฎาคมและยังคงแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมสามารถรับชมได้ทางอมรินทร์ออนไลน์และช่อง YouTube Junior Baller League Thailandการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 5หรือ3ใน5เกมผลปรากฏว่า E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนามขาดลอย 3-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลได้สำเร็จส่วน One Star Esports ต้องมาแย่งตั๋วรอบแกรนด์ไฟนอลกับไซงอนแฟนทอมจากเวียดนามผลปรากฏว่า One Star Esports ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ3-2เกมผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลได้สำเร็จ ทั้งนี้สำหรับรอบแกนไฟนอลจะแข่งขันในระบบ Best of 7หรือ4ใน7เกมโดยจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมนี้ปุริภัสสรการรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงบาวีบริเวณมณฑลเจียงซีประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเปรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 น.ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงานกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่022639600-99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาและดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.โดยผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มสรรหางานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติเชิญชวนภาครัฐเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข0846851002และ0956693301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินท่านผู้ฟังครับโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในดินในน้ำนาข้าวท้องไร่แปลงผักสวนยางและบ่อน้ำเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีความคงทนในสิ่งแวดล้อม โดยเชื้อนั้นจะเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสน้ำหรือดินรวมไปถึงการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อและการสูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไปซึ่งหลังจากการติดเชื้อ 1-21 วันมักพบอาการป่วยและในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีระยะฟักตัวของเชื้อนานเป็นปีได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนครับสำหรับอาการของโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะโดยจะมีความคล้ายกับโรคติดเชื้ออื่นเช่นมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังอาจมีฝีที่ผิวหนังปวดท้องปวดข้อปวดกระดูกบางรายพบอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยซึ่งส่วนใหญ่อาการของผู้ป่วยมักจะเริ่มต้นจากอาการไข้ซึ่งมีความใกล้เคียงกับโรคติดเชื้ออื่นๆส่งผลให้การวินิจฉัยในระยะแรกนั้นทำได้ยากจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยการเพาะเชื้อเพื่อยืนยันผลอย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้โดย 1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มเท้าเพื่อไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 2. รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการล้างมือและล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยและอาบน้ำทันทีหลังจากลุยน้ำ 3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกดื่มน้ำในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานหรือน้ำต้มสุกทุกครั้ง 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรืออยู่ท่ามกลางสายฝน 5. หากมีอาการไข้สูงต่อเนื่อง2วันร่วมกับมีประวัติการสัมผัสดินและน้ำให้รีบพบแพทย์ทันทีแม้ว่าโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั่วไปแต่มีความรุนแรงในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่าประมาณ90%ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยนอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยังจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากโรคนี้มักมีการระบาดตามฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาคือการมารับการรักษาและวินิจฉัยที่ล่าช้าจึงขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปหากมีอาการป่วยให้รีบไปรับการรักษาและแจ้งประวัติการสัมผัสดินและน้ำต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
3: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
4: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
3: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
5: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
7: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
8: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
6: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

อันดามันกันก่อนนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกัวป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังในฝั่งอ่าวไทยนะคะในพื้นที่ของอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0764210055ค่ะ0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารค่ะนำมาฝากทุกท่านกันเช่นเดิมนะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกกันก่อนค่ะโดยสำนักพระราชวังค่ะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติในวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะ wellwish.royaloffice ค่ะระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมลงนามถวายพระพรค่ะสามารถเซิร์ชเข้าไปได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ royaloffice.th ได้เลยค่ะหน่วยราชการในพระองค์นะคะและทางสำนักพระราชวังค่ะขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องในทุกอิริยาบถถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569นะคะระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมค่ะผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องจาก13กรกฎาคมค่ะเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถค่ะเริ่มต้นเรื่องราวเรื่องแรกด้วยเรื่องนี้ค่ะเรื่องต่อมาค่ะเริ่มต้นจากสภาพอากาศกันต่อเนื่องกันดีกว่าค่ะสภาพอากาศวันนี้นะคะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะรวมไปถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะโดยในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจะมีกำลังที่แรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนะก็คือ12ถึง14ค่ะโดยในช่วงวันที่12ถึง14นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นนะคะบาหวีค่ะได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเปรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศค่ะแต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังที่แรงขึ้นจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวค่ะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางใน

0: ในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็ในช่วงนี้ในพื้นที่ของจังหวัดระนองพังงาเนี่ยสองจังหวัดนี้ค่ะก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมที่แรงเพราะว่าในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงอาจจะมีหลายพื้นที่อาจจะพื้นที่ที่จังหวัดพังงาเองหรือจังหวัดระนองเองเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ในต้องบอกแบบนี้คุณผู้ฟังในเริ่มต้นจากพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าที่ตั้งของสถานีนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยก็คือแดดออกตลอดนะคะอาจจะมีฝนมาบ้างตกโปรยปลายมาช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้าบ้างแต่ว่าก็จะตกครั้งเดียวแต่นี้ค่ะเนื่องจากว่าเรียกว่าเป็นอิทธิพลของพายุบาวีนะคะถึงแม้ไม่ได้มากระทบประเทศไทยโดยตรงคือไม่ได้เคลื่อนเข้ามาไทยโดยตรงเนี่ยแต่ว่าด้วยอิทธิพลของพายุเนี่ยมันไปกระทําต่ออิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ช่วงเนี้ยกำลังปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกอยู่ก็เลยจะทำให้ช่วงนี้อาจจะมีฝนตกแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมที่แรงด้วยนะคะโดยวันนี้ก็มีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็จะตกหนักในพื้นที่อย่างที่บอกค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคกลางนะในด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะที่จะมีฝนตกรวมไปถึงเรื่องของคลื่นลมที่แรงขึ้นด้วยนะคะในส่วนพยากรณ์ตามภาคนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยวันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะก็คือเป็นจังหวัดในพื้นที่ฝั่งอันดามันของภาคใต้ตอนบนเลยนะคะที่จะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วอาจจะตกหนักในหลายๆจุดค่ะในส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองค่ะแต่ว่ามีร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะที่ในชั่วโมงนี้ในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมานะคะในวันนี้นะคะอย่างไรก็ต้องเฝ้าระวังค่ะคราวนี้ถ้าเรามาดูข้อมูลนะคะซึ่งเราก็จะมีข้อมูลในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่เป็นเว็บไซต์ raining.disaster.go.th ค่ะที่จะบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าชั่วโมงนี้ฝนตกที่ไหนบ้างเรามาดูกันในช่วงเวลา 13:00 น.นะคะในช่วงเวลา 13:00 น.ตอนนี้นะคะจะไม่มีพื้นที่ภาคใต้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ตกอยู่ทางประมาณตอนกลางของประเทศแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังที่แบบใกล้ภาคใต้ก็จะมีจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งแนวโน้มกลุ่มฝนเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะไม่แน่ว่าอาจจะตกช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะในพื้นที่ของพวกเราค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าชั่วโมงนี้ 13:00 น.ค่ะยังไม่มีเรื่องของฝนที่ตกลงมาแล้วก็อันนี้อ่ะเว็บไซต์คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเช็คได้นะคะเพราะว่าเขาจะอัปเดตรายชั่วโมงเลยชื่อว่า raining ค่ะ r-a-i-n-i-n-g ค่ะ .disaster ก็คือ d-i-s-a-s-t-e-r.go.th ค่ะเป็นเว็บไซต์ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นเว็บไซต์ที่บอกว่าชั่วโมงนี้ฝนตกที่ไหนบ้างมีฝนที่ไหนบ้างพร้อมภาพประกอบนะคะที่เราจะได้ทราบแล้วก็จะได้ดูว่าในช่วงชั่วโมงนี้เนี่ยนอกจากในพื้นที่ของเราแล้วมีที่ไหนที่ตกอีกบ้างเผื่อว่าเราจะใช้เป็นการวางแผนการเดินทางต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งเว็บไซต์ที่แนะนำนะแล้วก็ประตูมจะเข้าดูตลอดเพื่อเป็นการรีเช็คว่าในพื้นที่รอบๆเราเนี่ยมีฝนตกหรือเปล่าแล้วถ้ามีตกที่ไหนกันบ้างนะอันนี้ก็จะอัปเดตเป็นรายชั่วโมงค่ะในช่วงของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้นะคุณผู้ฟังก็ยังต้องเฝ้าระวังกันมากๆเลยด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะวันนี้12กรกฎาคมค่ะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวัน ตรวจสุขภาพค่ะเขาบอกว่าเป็นวันสำคัญของฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งการตรวจสุขภาพค่ะก็คือมีการเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เมื่อปี1954ย้อนกันไปเลยนะคะที่มีการเริ่มต้นการตรวจสุขภาพกันนะคะสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องตรวจสุขภาพเพราะว่าในแต่ละวันนะเราไม่รู้เราอาจจะมีเราคือเราไม่รู้ว่าด้านในร่างกายของเราเนี่ยคือมีโรคภัยมีพฤติกรรมหรือว่ามีอะไรที่อยู่ในตัวเราบ้างอะนะที่สะท้อนออกมาผ่านโรคภัยซึ่งด้วยพฤติกรรมของเราบางทีนะบางโรคเนี่ยมันก็เกิดจากพฤติกรรมของเราในกลุ่มของโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือว่า NCD ใช่ไหมคะบางทีเราไปมีความเครียดบางทีเรารับประทานของหวานมากจนเกินไปทานเค็มมากเกินไปทานมันมากเกินไปเราไม่รู้ใช่ไหมว่าไขมันเราดีไหมขาดตับเราดีไหมขาดไตเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้จนถูกละเลยจนสุดท้ายมันแสดงออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวคุณผู้ฟังอาจจะมาด้วยโรคต่างๆใช่ไหมคะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆอ่ะคุณผู้ฟังคือเราเนี่ยเราอาจจะเสี่ยงในหลายๆโรคเราอาจจะไม่รู้นะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเพราะการตรวจสุขภาพเลยค่ะทำให้ทราบว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่นะคะบางทีเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจนะคะบางทีมันจะมีอาการผิดปกติแหละแต่เราคิดว่ามันก็คงธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าด้วยการตรวจสุขภาพด้วยการพบเนี่ยพบคุณหมอเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าโอ้สิ่งที่เราเป็นหรือว่าสิ่งที่เราอาจจะเป็นได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็คือภาพรวมเนาะตั้งแต่การดูน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวนะดูอันนี้คือแบบภายนอกเลยนะคะจนไปถึงการตรวจเลือดนะคะซึ่งก็จะมีทั้งการตรวจความสมบูรณ์เขาจะเรียกว่าเป็นเซตการตรวจแบบว่า CBC นะคุณผู้ฟังคือแบบว่าดูเป็นกลุ่มของเม็ดเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะเพราะว่ามันบอกหลายอย่างมากเลยนะในการตรวจสุขภาพของเราเนี่ยคือดูเม็ดเลือดเรามีแบบมีซีดไหมคือเราก็อาจจะเป็นภาวะซีดได้หรือเราดูเกล็ดเลือดเราเป็นยังไงเยอะหรือว่ามากไปมันอาจจะสะท้อนโรคบางโรคได้เรามีเม็ดเลือดขาวเยอะหรือเปล่าช่วงนี้เราไม่สบายหรือเปล่าเพราะว่าเม็ดเลือดขาวในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็บ่งบอกอาการในกลุ่มนั้นๆมันก็จะมีบางตัวที่บ่งบอกเช่นเรามีปรสิตในร่างกายอาจจะมีพยาธิหรือเราอาจจะไม่สบายป่วยหรือว่ามีจุดอักเสบตรงไหนบ้างอันนี้แบบการตรวจทั่วไปที่เป็นแบบดูเลือดใช่ไหมคะยังมีการดูแบบน้ำตาเหมือนเราตรวจแบบว่าตรวจที่ต้องงดอาหารนะเนาะมีการตรวจน้ำตามีการตรวจไขมันดูไขมันดีไขมันเลวดูไตรกลีเซอไรด์ดูนู่นดูนี่เนี่ยเพื่อดีเช็คว่าไขมันที่มีในร่างกายเราเนี่ยเยอะไปหรือเปล่าถ้าเยอะไปแล้วควรจะต้องลดเพราะอาจจะเป็นอะไรมีผลต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะแล้วก็การตรวจค่าไตดูเครตินินต่างๆนะตรวจปัสสาวะดูว่ามีน้ำตาลมีโปรตีนหลุดไหมหรือว่าจะดูเรื่องของค่าตับเรามีการรับประทานหรือว่าบางคนอาจจะมีการทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปมันก็จะสะท้อนออกมาด้วยผลที่สำคัญนะคะหรือว่ากรดยูริกก็มีเหมือนกันนะคะรวมไปถึงที่วัดกันเยอะก็คือความดันโลหิตสูงความดันโลหิตนะเพื่อจะได้ดูว่าเป็นคนความดันโลหิตสูงหรือเปล่าหรือว่าความดันโลหิตต่ำนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจเรื่องของความสมบูรณ์ดูไขมันดูค่าตับดูค่าไตต่างๆแล้วก็ยิ่งอายุมากเราก็จะมีการคัดกรองที่เพิ่มมากขึ้นนะทั้งเรื่องของมะเร็งนะการคัดกรองเกี่ยวกับสุขภาพที่มีการลึกไปค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพของตัวเรานะคะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยคือการตรวจเป็นประจำเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพเราจะได้รู้ไงคะว่าร่างกายตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างอ้วนไปผอมไปหรือขาดสารอาหารหรือไขมันหรือว่ามีแบบว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่นะคะแล้วก็จะสะท้อนออกมาแล้วก็จะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราเพื่อให้สุขภาพเราเนี่ยคือแข็งแรงแล้วก็เราก็จะได้ดูแลสุขภาพได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้แบบว่าเมื่อสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะทำงานหรือว่า เราก็พร้อมในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้12กรกฎาคมวันแห่งการตรวจสุขภาพค่ะก็หยิบยกเป็นเรื่องราวในช่วงแรกที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณโอฟังขอมากันค่ะ
1: วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ในตับ Opis Torquis Viverrini พยาธิใบไม้ตับ Opis Torquis Viverrini อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีในตับของคนหรือสัตว์เช่นสุนัขแมวเป็นต้นซึ่งติดต่อมาจากการกินอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดตระกูลปลาตะเพียนสุกๆดิบๆที่มีระยะติดต่อของพยาธิเช่นก้อยปลาปลาส้มจอมปลาน้อยพยาธิระยะต่อที่อาศัยอยู่ในปลาเมื่อถูกกินเข้าไปจะไปฟักต่อในลำไส้เล็กแล้วคืบคลานไปที่ท่อน้ำดีในตับและเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในเวลาประมาณ1เดือนพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน้ำดีในตับออกไข่ซึ่งไข่จะมีลักษณะรูปร่างกลมรีคล้ายหลอดไฟหรือเหยือกน้ำมีสีน้ำตาลปนเหลืองไหลมาตามท่อน้ำดีลงสู่ลำไส้และจะถูกขับปนออกมากับอุจจาระหากเราขับถ่ายไม่ถูกลักษณะก็จะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำเมื่อไข่พยาธิที่มีตัวอ่อนเรียกว่าไมราซิเดียมถูกหอยน้ำจืดคือหอยไซกินเข้าไปหอยไซจึงเป็นโฮสต์กลางตัวที่1ตัวอ่อนไมราซิเดียมที่อยู่ในไข่จะฟักออกและเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนเป็นตัวอ่อนอยู่ในหอยที่เรียกว่าสปอโรซิสรีเดียและเซอร์คาเรียตามลำดับซึ่งไข่พยาธิ1ใบที่หอยกินเข้าไปจะพัฒนาไปเป็นเซอร์คาเรียจำนวนมากหลังจากนั้นระยะตัวอ่อนเซอร์คาเรียจะช้อนชัยออกจากหอยว่ายไปในน้ำแล้วเข้าสู่ปลาโดยการใส่เข้าไปในเกล็ดปลาฝังตัวอยู่ในเนื้อปลาในปลาน้ำจืดวงปลาตะเพียนเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยนกเขาปลาสูตรและปลากะมังปลาเหล่านี้จัดเป็นโฮสต์กลางตัวที่2เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนที่เรียกว่าเมตาเซอร์คาเรียซึ่งเป็นระยะติดต่อจากปลาสู่คนหรือสัตว์ที่กินปลาเข้าไปและจะเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยออกไข่และจะวนเวียนเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหากยังรับประทานอาหารประเภทดังกล่าวและขับถ่ายไม่ถูกลักษณะ

ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนที่ขอมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งละกันนะคะก็จะเปิดให้ตามลำดับค่ะคุณผู้ฟังคะประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกันตนนะคะเนื่องจากว่าผู้ประกันตนนะคะเขามีการ เลือกตั้งนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะหลังตอนนี้ยังมีผู้ประกันตนเนี่ยลงทะเบียนเพียงแค่ 600,000 คนจาก 11 ล้านคนนะคะแล้วก็นายจ้างลงทะเบียน 4,000 คนจาก 400,000 คนค่ะคุณผู้ฟังคือทางประกันสังคมค่ะเขาจะเปิดนะให้มีการเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการเรื่องของการเปิดรับสมัครคนที่จะสมัครเป็นผู้แทนของฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนในบอร์ดประกันสังคมนะถึง15กรกฎาคมเหมือนกันนะคะแบ่งเป็นส่วนกันนะส่วนที่จะเป็นผู้สมัครกับส่วนที่คนที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะเอามาดูในส่วนของผู้สมัครนะคะผู้สมัครนะคะก็จะต้องทำตามเงื่อนไขนะคะนั่นก็คือว่ามีเงื่อนไขดังนี้นะคะสำหรับการจะเป็นผู้แทนบอร์ดประกันสังคมไปสมัครเป็นผู้แทนนะคะนั่นก็คือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติดังนี้คุณผู้ฟังก็สามารถไปสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมเลยนะคะนั่นก็คือสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดรับสมัครค่ะไม่เป็นคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่เป็นคนไร้ความสามารถไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษคดีละหุโทษนะคะไม่ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากการร่ำรวยผิดปกติไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานรัฐไม่เป็นคู่สัญญาหรือว่ามีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญานะคะไม่เป็นหรือว่าเคยไม่เป็นข้าราชการการเมืองแต่ว่าถ้าเคยเป็นแล้วต้องพ้นจากตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า3ปีนะคะและที่สำคัญอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยก็คือต้องมีการสำหรับทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกผู้ประกันตนนะคะก็คือต้องส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับตั้งแต่วันสมัครก็คือต้องส่งเงินสมทบมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมปี2566นั่นเองค่ะในส่วนของกรณีนายจ้างผู้แทนที่จะสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเนี่ยซึ่งเป็นนิติบุคคลค่ะผู้สมัครเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน6เดือนนะคะกรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองเนี่ยตั้งแต่2คนขึ้นไปก็สามารถมอบหมายผู้มีอำนาจกระทำแทน1คนให้มีสิทธิ์ลงคะแนนแทนนายจ้างด้วยการรับสมัครค่ะผู้สมัครได้1คนจะได้1หมายเลขไม่มีการสมัครเป็นทีมค่ะนะคะอันนี้สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นผู้แทนสำหรับการจะไปเป็นบอร์ดประกันสังคมอันนี้ในส่วนของผู้ประกันตนละกันนะคะผู้ประกันตนนะคะก็มีการนะเขาก็จะมีการให้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะโดยตอนนี้นะคะก็จะมีการให้ลงทะเบียนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะผ่านระบบ e-self service ค่ะซึ่งสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่จะร่วมกำหนดนโยบายนะคะซึ่งในระบบนี้นะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนนะคะก็คือต้องสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ก่อนเดือนธันวาคมปี2568ค่ะส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะก็ตั้งแต่ช่วงของปลายปีก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568จนถึงเมษายน2569นี้ก็คือต้องส่งเอาง่ายๆก็คือต้องส่งตั้งแต่พฤศจิกายนปี2568ค่ะแล้วก็มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับประกันสังคมแล้วนะคะในส่วนขั้นตอนของการลงทะเบียนสำหรับรูปแบบ e-self service
นะคะก็คือพูดง่ายๆใช้ระบบออนไลน์นะคะก็คือ 1. ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ประกันตนประกันสังคมก็คือworldwide.sso.go.th ค่ะหลังจากนั้นคลิกที่เมนูผู้ประกันตนแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยไทยดีแล้วก็เลือกเมนูลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและยืนยันการลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นก็จะรับการแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS นะคะว่าสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะคะได้ตั้งแต่วันที่10ต่างๆนะคุณผู้ฟังนะโดยสิทธิ์ที่ได้รับก็คือว่า1ก็คือแน่นอนว่าจะสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนผู้ฝ่ายของผู้ประกันตนได้7คนค่ะมีการสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในระบบ e-self service นะคะในส่วนการลงทะเบียนเนี้ยจะไม่ใช่การลงคะแนนนะคะการลงคะแนนเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันแต่วันนี้ก็คือลงเพื่อเราจะยืนยันการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนนั่นเองนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ประกันตนนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็แนะนำนะในส่วนของนายจ้างค่ะนายจ้างนะคะก็ลงผ่านระบบ e-self service ได้เหมือนกันนะคะผ่านเว็บไซต์เดียวกันเลยคือ sso.go.th เข้าไปเมนู e-service ค่ะสำหรับสถานประกอบการเลือกเมนูลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับนายจ้างกรอกข้อมูลสถานประกอบการต่างๆแล้วก็แนบเอกสารแนบแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลค่ะก็จะสามารถใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเป็นผู้แทนในฝ่ายผู้แทนในจ้างนะคะก็คือสำหรับบอร์ดประกันสังคมนะคุณผู้ฟังนะฝากกันไว้สำหรับผู้มีสิทธิ์นะผู้มีสิทธิ์ทุกคนนะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่แล้วก็เหลือเวลาอีก4วันที่จะหมดเขตการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะถ้าคุณผู้ฟังคือ1คนที่เป็นสิทธิ์ประกันสังคมนะคะแล้วก็เราจะดูผู้แทนที่จะไปเอาพูดง่ายๆเหมือนไปเป็นปากเป็นเสียงใน เรื่องของคณะกรรมการของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยก็อย่าลืมที่จะลงทะเบียนนะการลงทะเบียนได้ทั้ง3ช่องทางค่ะก็คือลงผ่านเว็บไซต์อย่างที่บอกเมื่อกี้เลย sso.go.th ค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะแล้วก็ลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ได้เลยค่ะอันนี้สำหรับข้อมูลของประกันสังคมนะคะใครคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นประกันสังคมก็อย่าลืมนะคะที่จะไปลงทะเบียนเรื่องของใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของประกันสังคมค่ะเรื่องต่อมาค่ะเรื่องนี้เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเนื่องจากว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งกฎหมายที่ผ่านแล้วก็เป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับแรกเลยนะคะที่มีการผ่านที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าเลมอนลอว์ค่ะคุณผู้ฟังงงเกี่ยวอะไรกับเลมอนใช่ไหมครับอันนี้มาเล่าให้ฟังกันว่าอะไรคือกฎหมายเลมอนลอว์กันนะคะต้องบอกว่าต้องถามว่าคุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่บางคนอาจจะประสบปัญหาเพิ่งซื้อรถมาใหม่ค่ะแต่เข้าศูนย์แล้วก็ซ่อมไม่จบบางทีซื้อมือถือมาวันเดียวอ้าวต้องพังแล้วเหรอยังไม่ได้ทันยังไม่ได้บางทีไม่ได้ใช้เลยเริ่มต้นแบบจอขึ้นอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะแต่พอใช้ได้2ครั้งอาจต้องส่งซ่อมอีกแล้วกลับมาอีกส่งซ่อมอีกแบบนี้นะคะซึ่งกลายเป็นว่าเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายที่รับภาระใช่ไหมคะว่าคือเราต้องมาพิสูจน์อีกว่าคือสินค้ามันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่เรานะขณะที่การรับประกันสินค้าก็เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ขายอีกนะคะหลายกรณีเนี่ยผู้บริโภคที่ต้องนำสินค้าเข้าไปซ่อมหลายครั้งเนี่ยคือมันไม่ได้มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมอ่ะอันนี้ก็ต้องแบบว่าดำเนินการถึงไปถึงชั้นศาลเลยนะคะแล้วก็ทำให้เสียเวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะด้วยปัญหานี้เองอะค่ะปัญหาผู้บริโภคนะคะก็ต้องบอกว่าก็ทางรัฐบาลก็มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าค่ะหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของเลมอนลอว์ค่ะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องพิสูจน์สินค้าชำรุดเองมาเป็นผู้ขายที่ต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุด
นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะก็ผ่านความเห็นชอบของครม.นะตามที่สคบ.เสนอแล้วก็ส่งไปที่รัฐสภานะคะคราวนี้กฎหมายเลมอนโรลเนี่ยนะคะกฎหมายเลมอนโรลเนี่ยนะซึ่งก็เป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคนะคะเมื่อซื้อสินค้าแล้วพบว่ามีความบกพร่องมาตั้งแต่ต้นนะคะโอ้แบบหลายคนเราเคยเป็นนะคุณผู้ฟังเหมือนว่าบางทีมะตูมเนี่ยเคยเห็นเนาะคือเราเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อโทรศัพท์สักเครื่องนึงอะนะคุณผู้ฟังเอาง่ายๆเราคือแบบพอเราจะไปซื้อใช่ไหมคะโอ้เราต้องแบบเป็นคนมาเช็คอะเนาะเช็คแล้วเช็คอีกเช็คด้านข้างลำโพงออกนะหน้าจอครบนะมีอันนู้นอันนี้โอ้หลายอย่างมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังแล้วเราอ่ะคือเอ้าเราซื้อของมาเราก็เข้าใจว่ามาตรฐานก็ต้องมาจากโรงงานสิทําไมถึงว่ากลายเป็นเราเนี่ยที่ต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้ซะได้นะคุณผู้ฟังอันนี้กฎหมายเลมอนโรลเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคก็คือเมื่อเราซื้อสินค้าเนี่ยแล้วสินค้านะมีความชํารุดบกพร่องเนี่ยโดยเฉพาะเป็นของใหม่เนี่ยแล้วมีปัญหาใช้งานไม่ได้ซ่อมไม่หายเนี่ยคือก็เลยมีกฎหมายฉบับนี้มาคราวนี้ทำไมถึงชื่อเลมอนโรลเลมอนในบริบทเนี่ยคือมันไม่ได้หมายถึงเลมอนที่เป็นแบบเลมอนผลไม้เป็นผลเลมอนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในสำนวนภาษาอังกฤษเนี่ยใช้เรียกสินค้าที่ดูดีตอนซื้อแต่พอใช้งานเนี่ยกลับมีปัญหาก็คือของใหม่แต่พังนั่นเองค่ะแนวคิดของเลมอนโรลเนี่ยก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องมาแบกรับเรื่องของภาระจากสินค้าที่ชำรุดมาตั้งแต่ต้นค่ะและผู้ขายผู้ผลิตเนี่ยก็ควรจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคเนาะที่จะต้องได้ของใหม่มาเอ้าต้องมาซ่อมเองอีกเกิดปัญหานั้นอีกเกิดปัญหานี้อีกเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเจอแล้วก็สาระสำคัญของร่างกฎหมายเลมอนโรลนี้นะคะก็คือจะพูดถึงใน4เรื่องด้วยกันอันแรกก็คือใช้สิทธิ์หลักที่พูดถึงเนี่ย4แนวทางก็คือระยะเวลาค่ะสันนิษฐานความชำรุดสินค้าทั่วไปเนี่ยคุ้มครองภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบค่ะส่วนรถยนต์กำหนดระยะคุ้มครอง1ปีค่ะกรอบการซ่อมแซมค่ะสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ค่ะต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันส่วนรถยนต์ภายใน90วันนับตั้งแต่วันรับมอบค่ะหากว่าเกินกำหนดค่ะผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์ขอลดราคาเลิกสัญญาหรือว่าเรียกค่าเสียหายได้ต่อไปเป็นสิทธิ์การขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีกรณีพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญสินค้าทั่วไปค่ะเปลี่ยนได้ภายใน7วันส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนได้ภายใน14วันในส่วนกรณีของรถยนต์นะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาด้านความปลอดภัยหากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะผู้ขายต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ชนิดเดียวกันให้กับผู้ซื้อทันทีค่ะอันนี้เราเคยเห็นเนาะข่าวรถไฟฟ้าเนี่ยคือมีปัญหาการมีเรื่องของแบบรัดวงจรหรือว่ามีแบบปัญหากันต่างๆมากมายนะคะถ้าเกิดว่ากฎหมายนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยคือได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ครอบคลุมถึงไหนบ้างนะคะก็คือร่างกฎหมายนี้เนี่ยก็มีการรับฟังผ่านกระบวนการต่างๆนะคะก็จะครอบคลุมระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจผู้บริโภคถือรวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองรวมไปถึงสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อแล้วก็สัญญาแลกเปลี่ยนแต่ไม่รวมสินค้าที่ใช้แล้วสินค้าที่เป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์มีชีวิตนะคะแล้วก็การซื้อขายระหว่างผู้บริโภคกันเองค่ะนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้ค่ะหากมีการบังคับใช้เป็นกฎหมายสำเร็จถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะที่เราจะได้ใช้ระบบคุ้มครองของผู้บริโภคนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยคือจะได้สิทธิ์อย่างเต็มเนาะเราก็จะไม่ได้ต้องกังวลแล้วอ่ะคุณผู้ฟังเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรใช่ไหมคะคือไม่งั้นเนี่ยก็จะพบปัญหาซึ่งเนี่ยล่าสุดนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็มีการใช้แนวทางของเลมอนโรลเนี่ยส่งสคบไปตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบก็จะดำเนินคดีทันทีเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้โดยท่านรัฐมนตรีท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็
มองเห็นความสำคัญของผู้บริโภคนะที่เราจะต้องคุ้มครองแล้วก็แน่นอนในฐานะเราผู้บริโภคนะคะเราก็จะรู้สึกคืออย่างน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งของเราไม่ใช่เราจะต้องมาเที่ยวพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้พังจากเราเราแค่แบบใช้ตามปกติอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายแล้วที่จะต้องมาดูว่ามันผิดพลาดมาตั้งแต่กระบวนการนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่ท่านเนี่ยคือจะมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติเรื่องของเลมอนลอนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็คิดว่าเราอาจจะได้เห็นกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาเป็นร่างกันจริงๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านฟังเพลงอีกสักช่วงหนึ่งค่ะแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะเมื่อวันนี้ดีเจพี่จุกเนี่ยน่าจะชวนทุกคนไปเล่นเซิร์ฟเนาะ Women Surf Camp ไปแล้วนะคะวันนี้ดีเจมะตูมนะคะก็มาสไตล์กินดีกว่าค่ะนะคะเนื่องจากว่าททสำนักงานพังงานค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเขามีธีมนะคะก็คือธีมหลักจะเป็น feeling on the feel นะคะfeel on the feeling นะคะแล้วก็มาในธีมของกินเป็นเรื่องพังงา edition ค่ะ taste code พังงาค่ะโดยททสำนักงานพังงาค่ะเชิญชวนทุกคนเนี่ยร่วมออกตามล่าหาความอร่อยของขนมสดอาหารเส้นกับกิจกรรมแชร์ล่า5ร้านเล่า5ความรู้สึกค่ะลุ้นรับรางวัลถุงหอมสุดน่ารักที่มีกลิ่นหอมสดชื่นค่ะเพียงทำตามกติกาดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือตามล่าหาร้านขนมสดหรืออาหารเส้นให้ครบ5ร้านที่ร่วมรายการค่ะถ่ายภาพคู่กับเมนูสุดอร่อยหรือว่าหน้าร้านแล้วก็โพสต์บรรยายความรู้สึกที่ได้รับจากแต่ละร้านค่ะติดแฮชแท็กกินเป็นเรื่องแฮชแท็กเทสโค้ดพังงาแล้วก็แฮชแท็กททพังงาค่ะโพสต์แล้วอย่าลืมแคปโพสเนี่ยส่งมาที่เพจททสำนักงานพังงากันด้วยนะคะก็จะได้รับถุงหอมเลยนะคะก็น่ารักมากเห็นภาพนะคะก็คือถ่ายรูปแล้วก็เล่าให้ฟังว่าร้านที่เราไปทานมาเนี่ยอร่อยหรือว่ารสชาติเป็นยังไงมีสตอรี่แบบไหนนะคะเพราะว่าอยากรู้เข้าไปดูในเพจของททสำนักงานพังงาได้เลยค่ะเขาก็จะมีการลงอัปเดตแต่ละวันนะกินเป็นเรื่องค่ะแล้วก็จะมีเรื่องเส้นเรื่องขนมต่างๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้เคยไปลองนะก็แนะนำเลยค่ะในช่วงวันหยุดเดี๋ยวเดือนนี้จะมีช่วงวันหยุดโดยเฉพาะในช่วงของปลายเดือนนะคะก็จะมีวันหยุดอย่างต่อเนื่องเนี่ยยังไงก็ฝากเผื่อว่าคุณผู้ฟังมาจังหวัดพังงาแล้วอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าอยากจะเป็นสายกินเหมือนกันนะคะก็ลองไปชิมแต่ละร้านค่ะก็หลายๆร้านเนี่ยอร่อยยกนิ้วให้เลยค่ะอร่อยมากๆทุกร้านที่คัดมาเนี่ยอร่อยแน่นอนแต่ว่าแล้วแต่เส้นทางที่คุณผู้ฟังไปในพื้นที่อาจจะมาตะกั่วป่ามากระโปงมาไทยเหมืองมาตะกั่วทุ่งมีร้านให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองรับประทานหรือว่าในอำเภอเมืองทับปุดหรือว่าเกาะยาวนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูเขามีลายแทงนะเป็นแผนที่ของทางททสำนักงานพังงาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook ททสำนักงานพังงาค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้มะตูมลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่วงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วพร้อมเร่งฉีดปูนซีเมนต์เหลวและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันการทรุดเพิ่ม
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าหลังเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นรวมทั้งมีทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาพร้อมกันนี้ยังดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเครนหักแยกเจริญเมืองและถนนทรุดวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเครนหักณโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแยกเจริญเมืองเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากกระแสลมแรงเมื่อวานนี้โดยชิ้นส่วนพาดอยู่บนตัวอาคารและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ได้สั่งการให้ทยอยตัดชิ้นส่วนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นในระหว่างการรื้อถอนจากนั้นได้เดินทางไปเพื่อติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการทรุดตัวเพิ่มเติมและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงโดยมีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลการตรวจสอบยังคงปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงมาตรการจูงใจเพื่อขยายการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงกรอบมาตรการจูงใจเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศซึ่งรวมถึงมาตรการส่งเสริมการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างยิ่งขึ้นนายซิมซิซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2573 และกำลังหารือกับเทนากานาซีออโนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของมาเลเซียในการสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องชาร์จเร็วกระแสตรงนอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนพร้อมเน้นย้ำว่ายานยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่รัฐบาลจำเป็นต้องปรับมาตรการรองรับและนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เฉลี่ยพี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
1: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่นPM 2.5

0: ดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
2: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
1: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
3: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู้ในช่วงของรายการลูกดวงวันยุทธค่ะกับดีเจจุ๊กค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหรืออาสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับดีเจผีม่งคุณมงคลโจกเกลือนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์ค่ะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามรับฟังกันนะคะผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข0764-21055ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2417ค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องโครงการปฏิรูปสังคมไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุวารัชกาลที่5ค่ะทรงประกาศพระราชดำริให้เลิกทาสค่ะโดยทรงชายแนวทางคอยเป็นคอยไปเพื่อไม่ให้เกิดความปั่นป่วนในสังคมและก็เศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยก่อนค่ะคุณผู้ฟังระบบทาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานผู้คนจำนวนมากตกเป็นทาสจากหนี้สินการขายตัวหรือเกิดจากการเป็นลูกทาสในเรือนเบียร์เมื่อพ่อแม่เป็นทาสลูกที่เกิดมาก็จะต้องตกเป็นทาสตามไปด้วยค่ะทำให้ชีวิตของคนจำนวนมากถูกผูกติดกับสถานะที่อยากจะหลุดพ้นกับคุณฟังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุวารัชกาลที่5เนี่ยนะคะทรงตระหนักว่าระบบทาสเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของสังคมค่ะเพราะทำให้พี่น้องประชาชนขาดเสรีภาพขาดโอกาสแต่ก็ไม่สามารถกำหนดชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะพระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะยกเลิกระบบดังกล่าวค่ะเพื่อให้ประชาชนหรือว่าราษฎรเนี่ยนะคะเป็นมีความเป็นไทยมากขึ้นแล้วก็เพื่อปรับประเทศให้ก้าวหน้าเท่าทันอารยะประเทศนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการเลิกทาสในเวลานั้นไม่สามารถทำได้อย่างฉับพลันค่ะเพราะว่าทาสมีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของไทยครอบครัวกฎหมายแล้วก็ความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างลึกซึ้งค่ะถ้าหากว่ามีการยกเลิกทันทีอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งฝ่ายนายเงินแล้วก็ฝ่ายทาสค่ะรวมถึงอาจจะเกิดแรงต่อต้านจากผู้ที่มีผลประโยชน์ในระบบเดิมค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะรัชกาลที่5จึงทรงเลือกแนวทางคอยเป็นคอยไปค่ะแทนการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงพระองค์ทรงเริ่มจากการลดค่าตัวลูกทาสเพื่อเปิดทางให้ลูกทาสเนี่ยสามารถไถ่ตัวและก็พ้นจากความเป็นทาสได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเฉพาะเด็กที่เกิดมาจากพ่อแม่ซึ่งเป็นทาสอันนี้ไม่ควรต้องแบกรับชะตากรรมเป็นทาสต่อไปตลอดชีวิตค่ะเพราะเพียงสถานะของพ่อกับแม่เท่านั้นนะคะพระราชดำริดังกล่าวก็เลยนำไปสู่การตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทยค่ะในปีพ.ศ. 2417ค่ะซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่กำหนดให้ลูกทาสเนี่ยมีค่าตัวลดลงตามอายุแล้วก็เมื่อถึงอายุที่กำหนดก็ให้สามารถพ้นจากความเป็นทาสได้เลยกฎหมายนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของกระบวนการเลิกทาสในประเทศสยามหรือว่าประเทศไทยค่ะแนวทางดังกล่าวก็สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในการปฏิรูปประเทศอย่างรอบคอบค่ะพระองค์ไม่ได้ส่งมองเพียงเป้าหมายสุดท้ายคือการเลิกทาสเท่านั้นแต่ยังทรงคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายจึงทรงวางมาตรการดีทำให้สังคมเนี่ยค่อยๆปรับตัวได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังการเลิกทาสของประเทศไทยก็เลยแตกต่างจากหลายประเทศที่จะต้องมีการเผชิญสงครามกลางเมืองหรือว่าความรุนแรงขนาดใหญ่เพราะสยาม
สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านระบบทาสเนี่ยไปสู่สังคมที่ผู้คนมีเสรีภาพมากขึ้นโดยอาศัยพระราชดำริกฎหมายแล้วก็การบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะตลอดหลายทศวรรษหลังจากนั้นรัชกาลที่5ได้ทรงดำเนินนโยบายเลิกทาสอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการออกกฎหมายรวมถึงประกาศเพิ่มเติมเพื่อลดจำนวนทาสป้องกันการเกิดทาสใหม่และก็คุ้มครองผู้ที่พ้นจากความเป็นทาสไม่ให้กลับเข้าสู่ระบบเดิมอีกต่อไปค่ะซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมาถึงจุดสำคัญในปีพ.ศ. 2448ค่ะเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติเลิกทาสร.ศ. 124ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่ทำให้การเลิกทาสในสยามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นมุดหมายสำคัญของการปฏิรูปสังคมไทยในรัชสมัยรัชกาลที่5นั่นเองค่ะการเลิกทาสไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายของคนแต่เป็นการเปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานของสังคมไทยค่ะจากสังคมที่ผู้คนบางส่วนถูกมองเป็นทรัพย์สินหรือว่าแรงงานผูกพันไปสู่สังคมที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพศักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของราษฎรมากขึ้นค่ะพระราชกรณียกิจด้านการเลิกทาสจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ท่านได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระปิยมหาราชนั่นเองค่ะเพราะพระองค์ทรงปฏิรูปบ้านเมืองด้วยพระเมตตาแล้วก็พระปริชาสามารถโดยมุ่งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ประเทศสามารถก้าวเข้าสู่ความทันสมัยได้อย่างมั่นคงค่ะในภาพได้ของประวัติศาสตร์ไทยการเลิกทาสถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในของประเทศในรัชกาลที่5นะคะควบคู่กับการปฏิรูประบบราชการการศึกษาการสร้างการคลังการคมนาคมรวมถึงการปกครองส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะล้วนมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศสยามของเราเข้มแข็งทันสมัยแล้วก็สามารถรักษาเอกราชตามกลางแรงกดดันจากลัทธิลาอาณานิคมได้นั่นเองค่ะวันที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2417จึงควรถูกจดจำในฐานะจุดเริ่มต้นสำคัญของพระราชดำริเลิกทาสค่ะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในสังคมไทยแล้วก็จุดเริ่มต้นของการคืนเสรีภาพให้กับผู้คนจำนวนมากอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าการเลิกทาสจะใช้เวลานานหลาย10ปีจึงจะสำเร็จสมบูรณ์แต่การเริ่มต้นในวันนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดความรุนแรงเสมอไปค่ะหากเกิดจากวิสัยทัศน์ความรอบคอบและก็ความตั้งใจที่จะสร้างสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นค่ะพระราชดำริให้เลิกทาสของรัชกาลที่5จึงถือว่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแล้วก็เป็นหลักฐานของพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยไปตลอดกาลนั่นเองค่ะ12กรกฎาคม2547นะคะก็เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์เรื่องโครงการปฏิรูปสังคมไทยนะคะก็เป็นวันที่รัชกาลที่5ทรงประกาศพระราชดำริให้เลิกทาสนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญของวันที่12นะคะก็อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังเนี่ยให้ระลึกถึงนะคะเมื่อถึงวันที่12กรกฎาคมของทุกๆปีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงถัดไปของรายการค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าค่ะโดยเฉพาะรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเวลาเดียวกันนี้ก็คือตีสองจนถึงตีสามค่ะหลังจากกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะนั่งเอนลั่งพักผ่อนนะคะฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กับคุณผู้ฟังวันนี้ขอแจ้งข่าวนี้สักนิดนึงนะคะสำหรับผู้ปกครองหรือว่าน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะกู้เงินจากกยศ.เพื่อมาใช้จ่ายในการเรียนในปีการศึกษา2569กับคุณผู้ฟังต่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นะคะได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการไปถึงนิสิตหรือว่านักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะยืนคำข้อกู้เงินรายใหม่ประจำปีการศึกษานี้ก็คือ2569ค่ะให้เร่งดำเนินการเข้าสู่ระบบเพื่อยืนความประสงค์ข้อกู้ยืมเงินผ่านระบบ pre-approve ของกองทุนค่ะภายในกรอบระยะเวลาที่ต่างกยศ.ได้กำหนดไว้ค่ะเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ต่อเนื่องนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะคะรองผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะคะก็คือคุณอัญชลีภูริวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่าในขณะนี้นะคะทางกองทุนทำการเปิดระบบการยืนความประสงค์ขอกู้หรือว่า pre-approve นะคะสำหรับกลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาค่ะประจำปีการศึกษา2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยขั้นตอนเนี่ยก็นับเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญค่ะสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่เนื่องจากเป็นระบบที่จ่ายสำหรับการยืนยันตัวตนของผู้กู้และก็ทำหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อนที่กองทุนจะทำการส่งข้อมูลต่อไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่งค่ะเพื่อให้ทางสถานศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ต่อไปค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผู้ข้อกู้ยืมเงินรายใหม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็คือแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะสำหรับสถานศึกษาแบบทั่วไปนิสิตนักศึกษาอันนี้จะต้องดำเนินการยืนความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve ให้แล้วเสร็จภายในต่อเช้าก็คือวันที่13กรกฎาคม2569ค่ะก็เพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยนะคะมีระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ข้อกู้ยืมตามคุณสมบัติแล้วก็จัดส่งรายชื่อทั้งหมดกลับไปยังกยศ.ภายในวันที่15กรกฎาคม2569ค่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสถานศึกษาแบบอาเซียนอันนี้นิสิตนักศึกษาก็จะต้องยืนการยืนความประสงค์ผ่านระบบpre-approve เหมือนกันค่ะให้แล้วเสร็จภายในวันที่28สิงหาคม2569ค่ะและหลังจากนั้นทางสถานศึกษาเนี่ยก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบพร้อมกับส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ให้กับกยศ.ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้เองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าน้องๆหรือนักศึกษานะคะที่จะขอกู้ก็อย่าลืมนะคะเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะในระบบ pre-approve ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปยืนนะคะผ่านทางออนไลน์นะคะสำหรับนักศึกษาประเภททั่วไปก็คือจะหมดเขตในวันจันทร์ก็คือวันที่13กรกฎาคมค่ะแต่สถานศึกษาที่เป็นแบบอาเซียนนะคะก็จะหมดวันที่28สิงหาคมนะคะเดือนหน้าค่ะคุณผู้ฟังก็ให้น้องๆ นะคะรีบ
แสดงความประสงค์เข้าไปนะคะในระบบออนไลน์ของกยศ.นะคะเพื่อที่จะนำเงินนะคะมาต่อยอดในเรื่องของการศึกษากันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงนะคะเพื่อที่จะฟังเพลงจากทางรายการกันค่ะ

0: าดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go
1: ออกแพพาเรือข้ามเป็ดรัดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำควากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่ปานปลา

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้นะคะก็วันนี้ได้พูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันที่12ความสำคัญของวันที่12กรกฎาคมของทุกๆปีนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่รัชกาลที่5มีพระราชดำริในเรื่องของการเลือกทาสนะคะหรือแม้แต่ข่าวสั้นเรื่องของกยศ.นะคะโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่จะข้อกู้เงินจากกยศ.นะคะให้เข้าไปทำในระบบ pre-approve ให้เรียบร้อยนะคะสถานศึกษาแบบตัวไปก็ไปในวันที่13กรกฎาคมถ้าเป็นสถานศึกษาแบบอาเซียนอันนี้ก็ภายในวันที่28เดือนหน้าก็คือ28สิงหาคม2569นั่นเองค่ะ

0: เมื่อกี้เพลงพ่อจะได้เพลงผมบ้าง
1: เหรอ
0: ครับ
1: แล้วมันยังไงอ่ะ
0: เอ้าเมื่อกี้นี่เพลงพ่อจะมาราชนิดร้องเพลงผมบ้างนาคสั่งสีกาน
1: าคสั่งสีกา
0: แต่ผมให้เกียรติพ่อ
1: ทำไมอ่ะ
0: พ่อร้องก่อน
1: ทำไมพ่ออะไร
0: เอ้าเขาพ่อเกิดมาก่อนน่ะ
1: อ๋อเองกำลังจะว่าพ่อแก่ใช่ไหม
0: ทำไมช้าอย่างหนุ่ม
1: เออ
0: ขึ้นก่อนก็แล้วกัน
1: รู้ตันดอก เอ้าแตรวงช่วยหน่อย

ค่ะคุณผู้ฟังคะแป๊บเดียวนะคะมาถึงจวงสุดท้ายของรายการลูกตุงวันยุดกันแล้วๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาใต้วลคำนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปค่ะวันนี้เสนอคำว่าชู่ชาค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าย้อนไปสมัยที่ดีเจจุกเนี่ยยังเป็นเด็กเล็กๆนะคะเวลาไปวัดนะคะญาติผู้ใหญ่ก็บอกว่าชู่ชาพระตาลูกนะคะชู่ชาคือภาษาใต้นะคะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือไหว้พระนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นชู่ชาก็เท่ากับไหว้นะคะคุณผู้ฟังภาษาใต้วรรณกรรมเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาหมดแล้วค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตีสองจนถึงตีสามนะคะที่สวทตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะนี่ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI เพื่อยกระดับการศึกษาไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ยกระดับการศึกษาไทยควบคู่การคุมความเสี่ยงรอบด้านเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDAเปิดเผยว่าเอ็ดด้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประชุมระดมสมอง AI Governance and Ethical Standards for Thai Education Focus Groupเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ที่สอดคล้องกับบริบทของระบบการศึกษาไทยและสามารถนำไปใช้ได้จริงได้อย่างปลอดภัยเป็นธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนซึ่งปัจจุบัน AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการศึกษาไทยอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยสำหรับข้อเสนอแนะและมุมมองสะท้อนความคิดเห็นจากภาคปฏิบัติในเวทีนี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาไทยเพื่อเป็นเข็มทิศให้สถานศึกษาและผู้พัฒนาเทคโนโลยีนำไปปรับใช้จริงเพื่อวางรากฐานให้เด็กไทยเติบโตไปพร้อมกับ AI ได้อย่างรู้เท่าทันวิศวกรยืนยันสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงทรงตัวไม่พบรอยร้าวเพิ่มคาดประเมินโครงสร้างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนได้ภายใน1สัปดาห
6: ์นายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมด พร้อมกันนี้จะเร่งแก้ไขสาเหตุของปัญหาและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับมือภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงการตลาดผ่านการถ่ายทอดสดผลักดันทุเรียนคุณภาพสู่ตลาดจีนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุเรียนสุราษฎร์ธานีในตลาดต่างประเทศ
7: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสู่ตลาดต่างประเทศโดยร่วมหารือกับบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดผู้แทนหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการโรงรวบรวมทุเรียนเพื่อคัดสรรผลผลิตคุณภาพจากแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองรับการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดบนเครือข่ายร้านค้าชั้นนำในประเทศจีนจำนวน10ร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมีความต้องการทุเรียนคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระจายผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมการส่งออกทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
10: เฉลยพี่กำลังไปช่วยแล้ว
11: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
12: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
10: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเฉลย
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
14: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
13: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
14: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผายาไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
13: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดี

0: ตวทถุงส่ง FM 97 MHz
1: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
2: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
1: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
3: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ลุกลามเป็นการกระทบกระทั่งตามที่มีการเสนอข่าว
7: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำราอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องควบคู่กันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดมีการดำเนินการต่อผู้เสพแล้วกว่า 2,000 คนส่วนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วขณะนี้ยังเหลือหมู่บ้านและชุมชนทั่วไปอีกประมาณ85แห่งที่ต้องเร่งส่งข้อมูลให้จังหวัดพิจารณารับรองให้ครบถ้วนพร้อมกำชับทุกพื้นที่อย่าผ่อนความเข้มข้นในการดำเนินงานหากยังพบรายชื่อผู้เสพหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันหากเลิกพฤติกรรมหรือย้ายออกนอกพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้นำท้องที่ร่วมรับรองข้อมูลส่วนผู้เสพให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนสำนักงานประมงจังหวัดตรังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศ
8: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกรมประมงที่มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างอาหารเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนโดยสนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาแหล่งน้ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชาวประมงท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดรายจ่ายค่าอาหารและทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHzสวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
12: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
13: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
11: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user becauseGood manner on the road means safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land.

ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับกันเช่นเคยนะครับในรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับวันนี้พบกันวันที่12กรกฎาคม2569ครับผมดีเจฉัตร ฉัตรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมกับช่างเทคนิคประจำรายการเช่นเคยนะครับนอกจากมีเสียงเพลงเพราะๆแล้วยังมีสาระที่น่าสนใจจากรายการนะครับบอกเล่า90กับกปท.หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบกติดตามรับชมรับฟังรายการได้ทุกเย็นของวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ16:07 น.ถึง17:00 น.แล้วก็ที่เพจของสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่า FM 90.25 MHz กันได้นะครับแนะนำเพลงกันที่076-421-055นะครับก็จะมีเพลงหลากหลายแนวที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังกันนะครับ076-421-055หรือแนะนำผ่านทางหน้าเพจ Facebook สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องการจับพวงมาลัยรถยนต์แบบถูกต้องเลยนะครับก็จะเน้นให้ได้รับทราบกันเลยแล้วก็วิธีการหรือว่าการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของน้ำมันใกล้หมดแล้วปั๊มมันอยู่ไกลนะครับเราจะรับมืออย่างไรหรือว่าแก้ไขสถานการณ์นั้นได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นช่วงๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการจับพวงมาลัยกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ေးအန်ရွယ်ကင်းသောမောင်းနှင်မှုကိုတင့်ထက်မှအစတင်လိုက်ပါ။ယင်ကျောပြောင်းမိအခါမိမိ၏ပြောင်းလို့သည့်ယင်ကျောကိုအချက်ပြမိဖြင့်ရှင်းလင်းစွာပြသပါ။လူကူးမြင့်ကြားများအနီးရောက်ရှိသည့်အခါအရှင်လျှော့ပြီးလူများအန်ရွယ်ကင်းစွာလမ်းဖြတ်ကူးနိုင်ရန်ခွင့်ရပေးပါ။အန်ရွယ်ရှိသောသူမဟုတ်လမ်းကျဉ်သောနေရာများတွင်ကြော့တက်မမောင်းပါနှင့်။အခြားယင်များ၏ရှေ့သို့အသင်းဝင်ဖြစ်မမောင်းပါနှင့်။ယင်မောင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးမပြုပါနဲ့။ယင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းများကိုတိကျစွာလိုက်နာပါ။လမ်းအသုံးပြုသူအချင်းချင်းအပေါ်ယင်ကျေးမှုနှင့်လေးစားမှုကိုပြသပေးပါ။အပေကြောင့်ဆိုသောလမ်းပေါ်ရှိကောင်းမွန်သောပြုမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ Andrication ရေးကိုအာမခံပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။စည်းကမ်းရှိစွာမောင်းနေပြီးလမ်းမပေါ်ရှိအသက်တိုင်းကိုတန်မိုးထားကကွယ်ကြပါစို့။လေးစားစွာဖြင့်လမ်း Andrication ရေးရဲ့ဘုံငွေအဖွဲ့ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
1: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
2: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
4: กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกไว้ว่าจะนำเสนอเรื่องของการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะช่วยลดเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยซึ่งถ้าจับพวงมาลัยแบบไหนที่คุณอาจจะทำผิดมาตลอดนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามหลายคนจะมักจะถือเอาความสบายของตัวเองเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะถ้าจับพวงมาลัยขณะขับรถซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับและทำให้ได้รับบาดเจ็บจากท่าทางผิดๆที่ทำมาโดยตลอดนะครับโดยถ้าจับพวงมาลัยที่ไม่ถูกต้องก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็คือข้อแรกคือการจับพวงมาลัยมือเดียวหนึ่งในท่าจับพวงมาลัยแบบผิดที่หลายคนมักทำบ่อยมากที่สุดคือการจับพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียวนะครับส่วนแขนอีกข้างวางอยู่บนที่พักแขนแม้ว่ามันจะเป็นท่าที่สบายสุดๆนะครับแต่รู้หรือไม่ว่าเป็นท่าที่มีโอกาสเสี่ยงอันตรายได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเนื่องจากมือข้างเดียวเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการควบคุมพวงมาลัยที่สะบัดรุนแรงเมื่อรถเริ่มเสียหลักนะครับกว่าจะเอามืออีกข้างมาช่วยประคองเรื่องไม่คาดฝันที่ยากต่อการควบคุมอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วก็เป็นได้นะครับอันนี้ข้อแรกก็คือเรื่องของการจับพวงมาลัยมือเดียวนะครับต่อมาคือการวางมือไว้บริเวณแตรหรือก้านพวงมาลัยนะครับหลายคนเนี่ยชอบวางมือไว้บริเวณแตรรถหรือก้านพวงมาลัยด้วยเหตุผลว่าช่วยให้กดแตรสะดวกรวดเร็วแถมยังเป็นการจับพวงมาลัยที่ผ่อนคลายแต่การจับพวงมาลัยรถยนต์แบบนี้นะครับจะทำให้ผู้ขับขี่หมุนพวงมาลัยไม่สะดวกนะครับเนื่องจากน้ำหนักที่ถูกกดบริเวณใกล้กับกึ่งกลางพวงมาลัยแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพช่วยล็อกพวงมาลัยรถเนี่ยไม่ให้สะบัดเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้แต่ก็ส่งผลให้หมุนพวงมาลัยเพื่อแก้อาการส่ายของรถได้ลำบากขึ้นนะครับประการที่3ในการจับพวงมาลัยแบบผิดๆนะครับก็คือการจับพวงมาลัยเฉพาะส่วนล่างหรือส่วนบนนะครับการจับพวงมาลัยเฉพาะส่วนบนสุดหรือส่วนล่างสุดหากเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้พวงมาลัยสะบัดจะไม่มีแรงยึดพวงมาลัยเพียงพอนะครับแม้ว่าจะจับด้วยมือทั้งสองข้างแล้วก็ตามทั้ง3ท่าจับพวงมาลัยที่เราบอกไปเมื่อข้างต้นนะครับแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นท่าที่สะดวกสบายของใครหลายๆคนนะครับแต่อีกในหนึ่งมันกลับนำพาความเสี่ยงมาให้ได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงท่าจับทั้งหมดไปเลยจะดีกว่านะคุณผู้ฟังครับการจับพวงมาลัยรถยนต์ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนอกจากความปลอดภัยขับขี่ไม่ประมาทคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางของคุณนั้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับโดยมีท่าที่ถูกต้องแบบไหนที่เป็นท่าแนะนำบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อในช่วงหน้านะครับกับบอกเล่า90กับกปท.แต่ว่าช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจและเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนครับ

0: ดีๆเดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
1: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
0: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
1: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
0: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: บนไฟแว่นไปเลยแว่นไปเลย
1: ไม่ได้น้องไม่ว่าไกลหรือไกลขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพราะว่าหมวกกันน็อกลดความรุนแรงและป้องกันการกระแทกที่หัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุและป้องกันสิ่งแปลกปลอมขณะขับขี่อีกด้วยน้องอย่าประมาทแม่นขับขี่ไม่ไกลขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: ุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: กลับมาในอีกช่วงหนึ่งนะครับของรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับพูดถึงเรื่องของท่าจับพวงมาลัยที่ถูกต้องนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การเดินทางของคุณนั้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับท่าที่ถูกต้องนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็คือตำแหน่งมือซ้ายจับที่9นาฬิกามือขวา3นาฬิกาการจับพวงมาลัยรถ2มือนะครับในลักษณะมือซ้ายจับที่9นาฬิกามือขวา3นาฬิกาคือท่าจับพวงมาลัยที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของพวงมาลัยรถพอดีช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถจับหรือหมุนพวงมาลัยได้ถนัดไม่หลุดมือแถมยังสามารถเปิดไฟเลี้ยวได้ง่ายนะครับประการที่2คือไม่ควรจับพวงมาลัยแน่นเกินไปนะครับการจับพวงมาลัยให้กระชับไม่ได้หมายความว่าต้องจับพวงมาลัยรถจนแน่นเกินไปนะครับแต่การจับพวงมาลัยรถยนต์ที่ถูกต้องคือการจับพวงมาลัยแบบหลวมๆด้วยการประคองทั้ง2มือแบบนี้จะป้องกันไม่ให้ฝ่ามือของคุณเกร็งหรือเมื่อยจนเกินไปแต่เป็นการขับขี่ในขณะฝนตกแต่หากเป็นการขับขี่ในขณะฝนตกนะครับแนะนำให้จับพวงมาลัยรถให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยอันนี้ก็เพื่อช่วยในการบังคับรถได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับประการที่3คือไม่ควรจับพวงมาลัยมือเดียวครับขอย้ำอีกครั้งว่าการจับพวงมาลัยรถยนต์ด้วยมือเพียงข้างเดียวเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียการควบคุมรถได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเจอกับเหตุการณ์รถตกหลุมรถถนนลื่นนะครับหรือว่ามีสัตว์หรือว่ารถวิ่งตัดหน้าแนะนำว่าควรจับพวงมาลัยรถให้ถูกต้องด้วยการประคองพวงมาลัยให้มั่นคงอยู่ตลอดเวลานะครับแค่นี้ก็จะช่วยให้การเดินทางปลอดภัยมากขึ้นได้ไม่ยากเลยนะครับประการที่4คือไม่ควรสอดมือเข้าไปในพวงมาลัยนะครับไม่ควรสอดมือเข้าไปในพวงมาลัยรวมถึงการจับพวงมาลัยแบบหงายมือด้วยเพราะนอกจากจะเป็นการจับพวงมาลัยที่ผิดแล้วเนี่ยยังเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าเป็นท่าที่สบายควบคุมรถได้ง่ายก็ตามนะครับและมันก็มีทิปหรือว่ามีคล้ายๆกับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือการที่ทำไมไม่ควรหงายมือนะครับตอนหมุนพวงมาลัยเลี้ยวรถก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าไม่ควรสอดมือเข้าไปในพวงมาลัยหรือหงายมือขณะเลี้ยวรถเพราะอาจทำให้เกิดเหตุการณ์และความเสี่ยงคือแขนอาจได้รับอันตรายจากถุงลมนิรภัยเนื่องจากการหงายมือและสอดเข้าไปในพวงมาลัยรถยนต์จะทำให้ช่วงปลายแขนอยู่ในตำแหน่งตรงกับถุงลมนิรภัยพอดีหากมีการชนเกิดขึ้นการพองตัวออกอย่างรุนแรงของถุงลมอาจทำให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ2ทำให้องศาของการหมุนพวงมาลัยจำกัดนะครับแม้ว่าการหงายมือหมุนพวงมาลัยไปในทิศทางที่ต้องการจะทำได้อย่างถนัดมือนะครับแต่กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและต้องดึงพวงมาลัยกลับไปยังทิศทางตรงกันข้ามจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมือและแขนจะอยู่ในท่าทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการหมุนพวงมาลัยรถกลับนะครับต้องอาศัยการสลับมืออีกข้างเข้ามาช่วยแทนนั่นเองนะครับและช่วงนี้เราจะพักเรื่องของพวงมาลัยกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกรณีที่อาจจะตื่นเต้นระทึกใจนิดนึงนะครับว่าน้ำมันใกล้หมดแต่ทีนี้บริเวณที่เราอยู่นั้นมันอยู่ไกลจากปั๊มเนี่ยนะครับจะต้องรับมืออย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับ

0: safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicles. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road users, because good manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
1: แม่ๆๆไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่แค่ตรงนี้เอง
2: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลๆแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ฮัลโหลป้าดิฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
4: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: ครับคุณผู้ฟังครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องของน้ำมันใกล้หมดปั๊มอยู่ไกลรับมือด้วยวิธีนี้นะครับบางครั้งในตอนใช้รถคุณอาจจะเผลอไม่ได้มองเกวัดน้ำมันจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีคนใช้รถคนไหนอยากเผชิญนั่นก็คือรถน้ำมันหมดนะครับโดยเฉพาะหมดไปบนเส้นทางต่างจังหวัดที่ปั๊มน้ำมันมีแต่ละจุดก็จะห่างไกลกันเหลือเกินนะครับหากเกิดเหตุการณ์น้ำมันหมดรอคุณอยู่ตรงหน้าทว่าบนเส้นทางไม่คุ้นเคยปั๊มอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จะมีวิธีรับมือหรือป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไรได้บ้างนะครับเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานอย่างรถน้ำมันใกล้หมดเต็มที่นะครับแถมยังต้องเดินทางคนเดียวในช่วงเวลาอาจจะเป็นกลางคืนนะครับมีหนำซ้ำเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยปั๊มน้ำมันอยู่ไกลหลายคนเกิดความรุนลานไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อนะครับก็มีวิธี7วิธีในการรับมือเรื่องของน้ำมันใกล้หมดนะครับรู้ไหมถ้าน้ำมันหมดเหลือ0ขีดวิ่งต่อได้แค่ไหนนะครับหากน้ำมันเหลือ0หรือขึ้นไฟกระพริบตัวเลขโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่40-50 กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าอยากคิดให้แม่นยำจริงๆต้องดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันรถเป็นหลักนะครับเช่นรถของคุณมีอัตราบริโภคน้ำมันที่15กิโลเมตรต่อลิตรถ้าวิ่งได้ตามนี้จริงน้ำมันที่เหลือเพียง10ลิตรจะวิ่งได้ราว 120-150 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าควรเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะวิ่งได้ในระยะทางน้อยกว่านี้แนะนำว่าไม่ควรรอให้สุดจริงๆและควรหาปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อเติมน้ำมันรถทันทีนะครับหาปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดนะครับทางออกที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเมื่อรู้ว่าน้ำมันรถใกล้หมดเต็มทีคือการมองหาปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดเพื่อรีบเติมน้ำมันในทันทีนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือหาจากแมปโดยพิมพ์คำว่าปั๊มน้ำมันใกล้ฉันที่สุดเพราะถ้าหากคุณฝืนขับรถต่อไปเรื่อยๆจนน้ำมันหมดกลางทางและจะต้องจอดอยู่กลางถนนอาจเกิดอันตรายตามมาได้นะครับต่อมาคือการเลี้ยงความเร็วให้คงที่นะครับไม่ว่าคุณจะรีบไปถึงปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดแค่ไหนแต่การเร่งเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็นหรือมีการเร่งเครื่องยนต์ผิดวิธีเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้รถน้ำมันหมดเร็วขึ้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้น้ำมันหมดกลางทางควรควบคุมความเร็วให้คงที่ประมาณ 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ 3. เหยียบเบรกเท่าที่จำเป็นนะคุณผู้ฟังครับเนื่องจากว่าการเหยียบเบรกรถยนต์บ่อยโดยไม่มีความจำเป็นจะทำให้ความเร็วของรถไม่คงที่และต้องเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถยนต์กลับมาอยู่ในความเร็วปกติอยู่บ่อยๆซึ่งการเหยียบคันเร่งถี่เกินไปหรือเหยียบคันเร่งไม่ถูกต้องจะทำให้การสูบฉีดน้ำมันการสูบฉีดต้องใช้น้ำมันมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาคือการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในรถนะครับปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือวิทยุและเครื่องปรับอากาศเนี่ยหากปิดการใช้งานจะช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้ 10-20% นะครับข้อนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบหรือว่าอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงนะครับก็ลองใช้วิธีนี้กันได้นะครับเพราะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 10-20% และก็ให้ปิดหน้าต่างขณะขับรถนะครับแม้ว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดร้อนหายใจไม่ออกนะครับแต่การเปิดกระจกรถยนต์ทั้งบานจะทำให้เกิด อาการที่มีแรงต้านกับลมนะครับส่งผลให้ต้องใช้แรงขับเคลื่อนมากกว่าเดิมทางที่ดีควรปิดหน้าต่างขณะขับรถแล้วก็แง้มกระจกรถลงเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะให้มีลมพัดผ่านเข้ามาเพื่อประหยัดน้ำมันครับประการที่6คือการเข้าเกียร์ว่างขณะจอดรถติดไฟแดงการเข้าเกียร์ว่างขณะจอดรถติดไฟแดงหรือรถยนต์จอดนิ่งสนิทสักระยะหนึ่งจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง 30-40% นะครับและต่อมาคือการพกถังน้ำมันสำรองติดรถไว้เสมอนะครับถังน้ำมันสำรองถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่รถทุกคันที่เดินทางไกลควรมีติดไว้เพราะหากต้องเดินทางไกลหรือต้องเดินทางไปในพื้นที่ยากที่จะเข้าถึงรวมถึงไม่มีปั๊มน้ำมันอย่างน้อยก็ยังสามารถอุ่นใจได้ว่ามีน้ำมันสำรองเตรียมไว้อยู่อันนี้ก็เป็นทริคหรือว่าข้อแนะนำนะครับเวลาเราจะต้องเดินทางไกลแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและน้ำมันใกล้จะหมดนะครับก็พอจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ให้คุณผู้ฟังได้นำไปปรับใช้กันได้นะครับนี่คือทั้งหมดจากรายการบอกเล่า90กับกปท.ในวันนี้นะครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBX Nextech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากโดยพลโทอดุลกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่บรรยากาศภายในการจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
7: บรรยากาศการจัดงาน TSEC 2026ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักและต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลซึ่งนอกจากการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรพร้อมผลักดันเกษตรปลอดภัยยกระดับรายได้ด้วยนวัตกรรมและนโยบายตลาดนำการผลิต
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปางที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะพบปะเกษตรกรผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงพร้อมมอบพันธุ์ปลาและต้นพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนการผลิตและลดต้นทุนการเกษตรโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงซึ่งเป็นต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยด้วยสารชีวพันธุ์และแหน่แดงลดการใช้สารเคมีพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลักดันนโยบายตลาดนำการผลิตและพัฒนาชุมชนตามแนวทางซีโร่เวสต์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่ากับผมเอกพงศ์นพสกุลครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับหลังข่าว17:00 น.จนถึงเคารพธงชาติครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยครับรายการร้อยเรื่องมาเล่านำเสนอเรื่องสั้นนะครับจากนักเขียนหลากหลายเลยถ้าถามว่าร้อยเรื่องมาเล่านั้นเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมก็ตอบได้ครับเพราะว่าจริงๆผมก็อยู่กับรายการร้อยเรื่องมาเล่ามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนั่นก็คือปี2554ครับถ้ามาถึงตอนนี้ก็น่าจะบวกไปดูนะครับประมาณ15ปีใช่ไหมครับ54จนถึง69นะครับคุณผู้ฟังครับก็15ปีพอดีน่าจะฉลองร้อยเรื่องมาเล่า15ปีเนาะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหากิจกรรมมาให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ฟังรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราเนี่ยมีเยอะนะครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับบางทีก็ฟังกันทุกๆวันที่มีรายการแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันหรือได้เขียนจดหมายมาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไว้มีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันก็แล้วกันในช่วงเวลานี้15ปีร้อยเรื่องมาเล่านะครับร้อยเรื่องมาเล่าที่ผ่านมานั้นก็มีเรื่องสั้นจากนักเขียนเนี่ยมากมายส่วนในช่วงนี้เรายังคงอยู่กับท่านทอเรียนพิบูลในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์นั้นก็นำเสนอในแต่ละตอนหลายๆตอนด้วยกันครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับผมมีตอนที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสมาฝากกับท่านผู้ฟังกันครับ

ื่อพูดถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสและสิ่งลี้ลับในโลกนี้ที่ทางวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงมีอีกมากฉะนั้นเราคนไทยชาวพุทธรู้ว่าหลักธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าที่พวกชาวต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นพวกที่เจริญแล้วชั้นปัญญาชนนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเชื่อแน่แล้วว่าหลักพระพุทธศาสนาทุกบททุกตอนที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนชาวโลกทั่วไปนั้นเป็นความจริงที่บริสุทธิ์สะอาดเหนือความจริงทั้งหลายสามารถพิสูจน์ความจริงได้ทุกบททุกตอนผู้ใดนำไปปฏิบัติก็จะเกิดผลดีแก่ผู้นั้นทำให้มองเห็นความสงบความสุขเกิดขึ้นภายในใจบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องเคยร่วมบุญร่วมกุศลเป็นคู่สร้างกันมาแต่ชาติก่อนในอดีตเมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายกล่าวถึงเรื่องนี้ต้องมาคิดพิจารณาดูที่สุดข้าพเจ้าก็ได้ตัดสินใจนำข้อความในจดหมายบางตอนมาลงไว้ในที่นี้เพื่อให้รู้คำว่าบุพเพสันนิวาสของสมัยโบราณมีจริงหรือไม่ขอให้ท่านอ่านหรือท่านฟังแล้วพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเองแม้จะเป็นความฝันก็น่าคิดกว่าธรรมดาข้อความในจดหมายส่งมาถึงนานแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะพิจารณานำมาลงตามข้อความมีว่า

คุณอาทอที่เคารพอย่างสูงโดยผมได้อ่านหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของคุณอามานานแล้วผมภรรยาและลูกๆในบ้านชอบกันทุกคนมีเพื่อนได้กรุณาส่งมาให้ผมเป็นประจำครั้งนี้ผมมีเรื่องแปลกประหลาดผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมควรจะเขียนบันทึกส่งมาให้คุณอาพิจารณาหรือไม่ที่สุดผมก็ตัดสินใจว่าควรจะส่งมาเมื่อคุณอาพิจารณาแล้วคงจะเป็นประโยชน์บ้างเพราะเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวผมเองและคิดว่าคงจะมีคนได้ประสบเหตุการณ์อย่างผมบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะระบายออกได้ทางไหนทิ้งไว้เรื่องก็จะสูญไปเรื่องเช่นนี้ผมคิดว่าหาได้ยากเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนครอบครัวของผมไม่ใหญ่โตและมั่งมีอะไรนักแต่เมื่อครั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราผมหมายถึงพวกน้องอีกสองคนอยู่กันด้วยความสงบสบายผมรู้สึกว่าอบอุ่นด้วยบารมีของคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยมีความเดือดร้อนอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนใจบุญตลอดเวลาที่ผมได้เกิดมาจำความได้มีแต่เมตตาธรรมสั่งสอนลูกด้วยกิริยาท่าทางให้ความรักสงสารเอ็นดูตลอดเวลาผมรู้สึกเมื่ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั้นมีความอบอุ่นใจอย่างประหลาดถ้าผมพูดมากกว่านี้กลัวว่าคุณอาจะหาว่าผมยกย่องคุณพ่อคุณแม่ของตัวเกินไปแต่ผมไม่ได้ยกย่องท่านเกินความจริงผมอยากพูดว่าเวลาที่ผมกำลังเขียนหนังสือถึงคุณอาพร้อมๆกับนึกถึงคุณพ่อคุณแม่

ให้ผมสะอื้นอยู่ภายในอกทั้งที่ผมเวลานี้อายุกำลังถึง50แล้วผมยังปลงไม่ตกยังอยู่ในทางโลกความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเจือจางเลยผมทำทุกอย่างเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ผมทำบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณคุณอาคงจะไม่ว่าผมงมงายนะครับผมคิดว่าเมื่อผมทำอะไรเพื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วทำให้ผมสบายใจใครจะว่าอะไรผมไม่สนสิ่งที่ผมจะเรียนให้คุณอาทราบก็เป็นเรื่องที่ผมต้องการจะให้คุณอาพิจารณาว่าในโลกมนุษย์นี้มีสิ่งลี้ลับสิ่งที่ผมประสบเหตุการณ์จะเป็นจริงไปได้หรือไม่คือก่อนที่คุณพ่อผมจะจากโลกนี้ไปคุณพ่อยังแข็งแรงแต่รู้สึกว่าคุณพ่อมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารลงไปมากรู้สึกว่าคุณแม่อยู่ใกล้ชิดคุณพ่อตลอดเวลาไม่ยอมห่างตัวคอยเอาใจป้อนอาหารบ้างและปอกผลไม้ให้คุณพ่อกินบ้างคอยปฏิบัติตลอดเวลาผมเองรักคุณพ่อคุณแม่มากแม้จะเห็นว่าอาการป่วยไม่มากผมก็เป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะตั้งแต่เด็กมาผมยังไม่เคยเห็นคุณพ่อหรือคุณแม่ล้มหมอนนอนเสื่อเลยทั้งที่ท่านอยู่ในวัยสูงอายุท่านมีร่างกายแข็งแรงทั้งคู่ท่านออกจากบ้านไปไหนมักจะไปด้วยกันนอกเวลางานของคุณพ่อจนกระทั่งอายุผม30กว่าแล้วก่อนผมจะเสียคุณพ่อที่ผมรักยิ่งชีวิตผมเกิดเป็นห่วงคุณพ่อจึงได้ขอร้องว่าผมจะหาหมอมารักษาคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่ยอมกลับบอกกับผมว่าสำหรับพ่อไม่ต้องการให้หมอรักษาเพราะพ่อรู้ตัวดีแล้วพ่ออยากจะบอกให้ลูกจำคำพ่อไว้ถ้าเมื่อพ่อจากไปแล้วขอให้ลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้อยู่ในพระพุทธศาสนามีศีล5ปฏิบัติเป็นประจำต่อไปตลอดชีวิตก็จะเป็นศักดิ์ศรีสิริมงคลแก่ตัวเอง

คำพูดของคุณพ่อเหมือนกับสั่งเสียผมผู้เป็นลูกก่อนจะจากไปไม่รู้ทำไมฟังแล้วผมใจหายหมดเพราะคุณพ่อไม่เคยพูดกับผมเช่นนี้มาก่อนผมจึงบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่ออย่าพูดเช่นนี้กับลูกใจคอลูกไม่ดีเมื่อได้ยินคุณพ่อพูดเช่นนี้ในโลกนี้ผมมีพ่อและแม่บังเกิดเกล้าของลูกอย่างละคนที่ลูกเคารพบูชาอันสูงยิ่งไม่มีใครเทียบเท่าพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกคุณพ่อลูบหลังผมด้วยความรักสงสารและเอ็นดูเหมือนผมยังเป็นเด็กๆพูดกับผมว่าลูกรักของพ่อคนเราเกิดมาต้องกล้าสู้กับความจริงสิลูกอย่าหลอกตัวเองอย่าหนีความจริงเรารู้ความจริงแล้วควรพิจารณาหาเหตุผลให้แจ่มแจ้งแล้วเราก็จะมีจิตใจกล้าหาญไม่กลัวความตายเพราะความตายของมนุษย์เป็นของธรรมดาตามธรรมชาติใครเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันด้วยกันทุกคนจะอยู่ที่เวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนแต่ตายไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมที่ทุกคนทำไว้ทั้งอดีตและปัจจุบันเมื่อฟังคุณพ่อแล้วผมก็มีความรู้สึกอย่างที่คุณพ่อว่าเราต้องกล้าสู้กับความจริงเพราะคนเราถ้าไม่กล้าสู้ความจริงแล้วก็เท่ากับเราหลอกตัวเองและหลอกผู้อื่นตลอดไปในชีวิตขาดความเข้มแข็งก็ไม่เป็นตัวของตัวเองตลอดชาติแต่ผมก็เป็นห่วงคุณพ่อหวาดกลัวว่าท่านจะจากไปเหมือนว่ามีลางสังหรณ์ผมกลัวเพราะคำพูดของคุณพ่อนั้นศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็จะเป็นความจริงเสมอแต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจริงเมื่อหลังจากผมได้ฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อให้คนเรากล้าสู้กับความจริงเพียง3วันเช้าวันนั้นปรากฏว่าคุณพ่อได้สิ้นใจตอนเช้ามืดที่รู้ก็เพราะคุณพ่อลุกขึ้นแต่ตี5แล้วก็สวดมนต์ถึงเวลาเกือบย่ำรุ่งคุณแม่บอกว่าพอสวดมนต์จบลงนอนก็หมดลมหายใจผมรู้สึกใจหายเสียใจขาดสติต้องร้องไห้เหมือนทารกสังเกตดูคุณแม่ไม่ค่อยจะเศร้าโศกเสียใจมากนักเหมือนว่ารู้ความจริงของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นคุณแม่เห็นผมโศกเศร้าถึงคุณพ่อมากก็ปลอบใจผมให้นึกถึงความจริงตามธรรมชาติให้นึกถึงหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้าให้กล้าสู้กับความจริงแล้วก็จะสามารถดับอารมณ์ความโศกเศร้าเสียใจลงได้บ้างผมค่อยๆพยายามนึกถึงตามคำพูดของคุณแม่ซึ่งดูตรงกับคุณพ่อแต่การสูญเสียคุณพ่อเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของผมที่คนเราเกิดมามีพ่อบังเกิดเกล้าของเราเพียงคนเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะพยายามดับความเศร้าเพียงใดก็ยากที่จะดับให้สิ้นได้แต่ค่อยเบาบางลงคลายความเศร้าเสียใจได้บ้างแต่เหตุการณ์มิใช่เพียงแค่นั้นหลังจากครบ7วันการตายของคุณพ่อเราได้ทำบุญเลี้ยงพระสร้างกุศลแผ่ส่วนบุญไปให้ท่านตามประเพณีของเราคิดว่าทำตามหน้าที่ของลูกที่มีความกตัญญูทำตามประเพณีของปู่ย่าตายายทำให้เราสบายใจเมื่อคุณพ่อผู้เป็นพระของลูกได้จากไปแล้วเราก็ยังมีคุณแม่เป็นพระอีกองค์เดียวที่เราจะต้องเคารพทนุถนอมท่านอย่าให้ท่านเดือดร้อนเพราะลูกชีวิตของลูกก็มีคุณพ่อกับคุณแม่เท่านั้นเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดรักลูกสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีหวังจะให้ชีวิตของลูกรุ่งเรืองในอนาคตแต่เหตุการณ์ที่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันก็เกิดขึ้นกับตัวผมอีกครั้งเพราะหลังจากคุณพ่อได้สิ้นชีวิตจากไปแล้วเมื่อได้ทำบุญครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยรุ่งขึ้นวันต่อมานึกสงสัยว่าเช้าวันนี้
คุณแม่ทำไมตื่นนอนสายผิดปกติธรรมดาคุณแม่เคยตื่นก่อนย่ำรุ่งสวดมนต์เสร็จแล้วก็เปิดประตูห้องออกมาถวายบิณฑบาตพระสงฆ์ตอนเช้าเป็นประจำแต่เช้าวันนั้นเขาจัดขันข้าวและอาหารคาวหวานสำหรับใส่บาตรไว้เรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็ยังไม่ออกมาจากห้องผมก็ให้ภรรยาใส่บาตรแทนเมื่อพระมาถึงหน้าบ้านผมไม่กล้าไปเคาะประตูเรียกท่านเพราะกลัวจะเป็นการรบกวนท่านแต่ตอนสายผมก็ยิ่งร้อนใจกลัวท่านจะป่วยไข้ผมทนต่อไปไม่ได้จึงตรงไปยังห้องท่านหมายจะเคาะประตูเรียกท่านเมื่อผมลองผลักประตูก็รู้ว่าคุณแม่ไม่ได้ใส่กลอนข้างในผมผลักประตูเข้าไปก็เห็นท่านนอนหงายห่มผ้าแค่คอเรียบร้อยหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงผมร้องเรียกท่านเสียงค่อยๆกลัวจะรบกวนท่านเกินไปว่าคุณแม่ครับสายแล้วคุณแม่ตื่นเถิดสายแล้วผมเรียกเท่าไหร่ท่านก็ไม่กระดิกตัวได้ยินรับรู้ผมรู้สึกใจเสียเดินเข้าไปใกล้เตียงท่านเอามือจับที่ไหล่ท่านเนื้อเย็นผิดธรรมชาติเอามือจับชีพจรท่านชีพจรท่านหยุดเต้นผมสะดุ้งตกใจรอดูลมหายใจทางจมูกท่านก็หมดลมหายใจเสียแล้วผมใจหายวาบแทบจะเป็นลมหมดสติโถมตัวเข้ากอดเอาหัวซุกตรงอกของท่านแล้วก็ร้องไห้รำพันว่าโถคุณแม่หนีลูกไปอีกคนแล้วคุณพ่อจากไปยังไม่ทันไรคุณแม่ก็มาจากไปอีกคนหนึ่งผมแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเสียงผมร้องไห้อย่างหมดความอายยิ่งกว่าผู้หญิงขาดความเข้มแข็งเสียงผมร้องไห้ได้ยินไปถึงนอกห้องภรรยาผมกำลังจัดอาหารให้ลูกกินก่อนจะไปโรงเรียนก็ตกใจต้องวิ่งเข้ามาในห้องคุณแม่ดูว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อทราบว่าคุณแม่ได้สิ้นใจแล้วก็ร้องไห้รักและอาลัยคุณแม่ยิ่งนัก

เมื่อคุณแม่ผมจากไปอีกคนหนึ่งทำให้จิตใจผมรู้สึกฟุ้งซ่านว้าเหวเศร้าโศกเสียใจอย่างแสนสาหัสเพราะเพียงคุณพ่อจากไปไม่กี่วันคุณแม่ก็จากเราติดตามคุณพ่อไปอีกคนหนึ่งผมแทบจะเสียสติบ้าคลั่งงงหมดทำอะไรไม่ถูกแต่อาศัยบางเวลานึกถึงคำเตือนสติของคุณพ่อที่ว่าคนเราต้องกล้าสู้กับความจริงอย่าหนีความจริงหลอกตัวเองมิฉะนั้นเราก็ต้องคอยหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นไปตลอดชาติผมก็จะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทั้งชีวิตเราต้องคอยหลอกตัวเองตลอดไปผมและพี่น้องได้จัดงานศพของคุณแม่คุณพ่อพร้อมกันเพื่อให้สมเกียรติที่ท่านเป็นที่เคารพสูงสุดของผมไม่มีอะไรเหนือกว่าหลังจากการจัดงานศพคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็อดไม่ได้ที่จะระลึกถึงท่านทั้งสองตลอดมาเพราะคุณพ่อคุณแม่ของผมท่านอยู่ร่วมบ้านมาตั้งแต่ผมเป็นทารกจนจำความได้ผมไม่เคยได้ยินเสียงท่านโต้เถียงกันเลยแม้พูดจาเสียงดังก็ไม่มีผมรู้สึกว่าท่านต่างเอาอกเอาใจกันมากในชีวิตไม่มีอะไรขัดใจกันผมคิดว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่หายากแม้แต่พวกลูกของท่านก็พูดจาสั่งสอนธรรมดาไม่เคยขู่เข็นตวาดดุด่าเคี่ยนตีเหมือนพ่อแม่คนอื่นที่ผมเคยเห็นมาเลยนี่แหละครับคุณอาผมได้ตั้งรูปท่านทั้งสองไว้บูชาและได้เส้นไหว้ด้วยอาหารที่ท่านชอบวันสงกรานต์หรือวันสำคัญในทางพุทธศาสนาผมก็นิมนต์พระมาเลี้ยงที่บ้านและวันพระขึ้น15ค่ำผมก็นิมนต์พระมาถวายสังฆทานประจำเดือนเป็นความพอใจของผมใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจเพราะการทำบุญอุทิศไปให้พ่อแม่เป็นความสบายใจของลูกแม้ท่านจะจากโลกนี้ไปนานแล้วความระลึกถึงท่านคิดถึงท่านไม่เคยส่างซาลงเลยผมอยากจะพบวิญญาณของท่านอยากจะให้มาแสดงให้ผมเห็นให้มาพบกับผมอยากพบท่านผมไม่รู้สึกกลัวเลยผมจุดธูปจุดเทียนอธิษฐานขอให้ท่านมาแสดงตัวให้ผมเห็นทุกครั้งผมจะอธิษฐานในใจว่าคุณพ่อคุณแม่ครับกรุณาแสดงตนให้ลูกได้เห็นด้วยถ้าต้องการอะไรลูกจะจัดการให้ทุกอย่างครั้งใดที่ผมได้อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งผมจะไม่เคยลืมเลยที่จะขอให้พ่อแม่ของผมแสดงตัวให้ผมได้เห็นหน้าท่านจะเป็นทางใดหรือทางฝันก็ได้แต่ผมก็ยังไม่เคยได้เห็นท่านทั้งสองตั้งแต่ท่านจากโลกนี้ไปตามปกติคนธรรมดาทั่วไปเมื่อพ่อแม่ตายไปเวลาค่อยผ่านไปความทุกข์ความเศร้าโศกความอาลัยหาก็ค่อยๆ คลายลงได้ไม่ช้าจิตใจก็ปกติถือว่าความตายเป็นธรรมชาติความจริงทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่ผมแม้จะผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยลืมคุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าของผมเลยตั้งแต่ท่านทั้งสองสิ้นไปผมยังไม่เคยพบท่านมาแสดงร่างให้ผมเห็นไม่ว่าธรรมดาหรือในความฝันผมได้พยายามสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ท่านแสดงตัวผ่านไปแล้วหลายปีก็ยังไม่เคยเห็นแต่ผมไม่เคยละความพยายามและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งสองผมไม่เคยลืมอธิษฐานขอพบท่านเลยผมหมั่นทำบุญเสมอ

แล้วต่อมาวันหนึ่งผมได้รับเป็นเจ้าภาพบวชพระในความอุปการะของผมบ่ายวันบวชพระเสร็จได้อุทิศกุศลกรวดน้ำไปให้ท่านทั้งสองผู้บังเกิดเกล้าแล้วรู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนจึงกลับบ้านก่อนปล่อยให้ภรรยาเขาจัดการอยู่ที่วัดพอมาถึงบ้านเข้าห้องแล้วผมไปที่เก้าอี้ยาวเอนตัวลงนอนเพราะทั้งเพลียทั้งง่วงผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยจะหลับไปนานเท่าใดผมไม่รู้แต่เมื่อรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่นในห้องก็มีแต่ผมคนเดียวทันใดนั้นผมเห็นหญิงชายคู่หนึ่งรูปร่างงดงามทั้งคู่กำลังเดินตรงมาหาผมในความรู้สึกเวลานั้นผมได้รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้นอนร้องเชิญให้เข้าไปห้องรับแขกชายหญิงคู่นั้นยกมือห้ามแล้วพูดว่าไม่ต้องลูกไม่ต้องวุ่นวายพ่อแม่มาเยี่ยมลูกตามที่ลูกบ่นถึงผมแทบไม่เชื่อหูว่าหนุ่มสาวคู่นี้มีรูปร่างงดงามจะมาเรียกผมว่าลูกเมื่อเปรียบเทียบอายุของผมก็ผิดกันไกลผมเวลานั้นอายุเกือบ50แล้วจะมาเป็นพ่อแม่ลูกกันได้อย่างไรผมก็งงเหมือนกันอดไม่ได้ถามไปว่าคุณทั้งสองอยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวจะเป็นพ่อแม่ผมได้อย่างไรเสียงชายหญิงคู่นั้นต่างพยายามช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจว่าทั้งสองท่านคือคุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าของผมที่ผมคร่ำครวญอยากจะได้พบเห็นบัดนี้หญิงสาวชายหนุ่มได้มาอ้างว่าเป็นพ่อแม่บังเกิดเกล้าของผมจะให้ผมเชื่อได้อย่างไรกันเมื่อเห็นว่าผมไม่เชื่อหนุ่มสาวทั้งสองก็พูดว่าลูกรักของพ่อของแม่ลูกอย่าลืมว่าเวลานี้เราอยู่กันคนละภพคนละชาติแล้วนะลูกฉะนั้นจะให้เหมือนกันไม่ได้เมื่อลูกไม่เชื่อว่าเราเป็นพ่อแม่ของลูกพ่อแม่ก็จะอธิษฐานจิตขอร่างเดิมในอดีตให้ลูกได้รู้ได้เห็นจะได้สิ้นสงสัยทันใดนั้นร่างของหนุ่มสาวก็กลายร่างเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผมจริงๆเหมือนเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อผมเห็นร่างของคุณพ่อคุณแม่กลับกลายเป็นร่างในอดีตก่อนที่ท่านยังไม่จากโลกนี้ไปผมก็ดีใจจนลืมตัวความดีใจที่ได้พบหน้าท่านทั้งสองพร้อมกันผมบอกไม่ถูกว่าผมดีใจเพียงไรคุณพ่อคุณแม่ของผมจริงๆด้วยผมเชื่อแล้วผมไม่สงสัยแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้คู่กันผมคลานเข้าไปซบหน้ากับตักของคุณพ่อแล้วผมก็กลั้นน้ำตาไม่ได้ผมร้องไห้เพราะความดีใจผมสะอึกสะอื้นคุณพ่อลูบศีรษะของผมเหมือนเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพูดว่านิ่งเถิดลูกเอ๋ยเมื่อลูกอยากพบพ่อแม่เจ้าก็ได้พบตามที่เจ้าตั้งใจอธิษฐานไว้แล้วเพราะเจ้าเป็นคนกตัญญูรู้พระคุณของพ่อแม่และเจ้าสร้างแต่ความดีเจ้าไม่เคยทำชั่วมันเป็นกุศลมงคลแก่ตัวเองแล้วลูกเอ๋ยผมเงยหน้าดูคุณพ่อคุณแม่ให้เต็มตาและฟังเสียงของท่านผมจึงถามท่านว่าคุณพ่อครับทำไมคุณพ่อจึงได้เปลี่ยนแปลงร่างกายเก่ามาเป็นคนหนุ่มคุณแม่ก็เป็นสาวผมจำไม่ได้คุณพ่อยิ้มด้วยเอ็นดูผมแล้วพูดอย่างธรรมดาซึ่งเหมือนเมื่อครั้งคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเสียงค่อยๆพอได้ยินท่านบอกผมว่าลูกเอ๋ยเจ้ากับพ่ออยู่กันคนละภพแล้วฉะนั้นแต่ละภพนั้นผิดแปลกแตกต่างกันแล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่ทำไว้เหมือนฝันใครทำกรรมดีก็ได้ฝันดีใครทำกรรมชั่วหนักก็ได้ฝันที่ทำให้เกิดทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเพราะทุกๆคนหนีกรรมที่ทำขึ้นไม่พ้นสำหรับพ่อกับแม่ได้ทำกรรมดี
ปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ลำบากแต่ทุกคนอยู่ในความฝันด้วยกันทั้งนั้นแหละลูกพ่อและแม่ได้มาหาลูกตามที่ลูกขอร้องอธิษฐานจิตด้วยแรงแห่งความกตัญญูพ่อและแม่จึงต้องมาหาหากพ่อมีกรรมหนักก็คงมาหาลูกไม่ได้ผมถามว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในภพโน้นมีความสุขสบายดีหรือครับผมอยากรู้ผมเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่หรอกพ่อและแม่ได้รับความสุขความสบายเพลิดเพลินสดชื่นซึ่งยากที่จะบอกให้ได้ถูกต้องตามความจริงผมได้ฟังดังนั้นจึงได้ถามว่าทำไมคุณพ่อกับคุณแม่จึงได้มาอยู่ร่วมกันทั้งโลกมนุษย์และอีกภพหนึ่งผมเห็นแม้แต่โลกมนุษย์บางคนก็ยังอยู่กันไม่ได้ยืนยาวบางรายก็อยู่กันไม่ถึง3เดือนหม้อข้าวยังไม่ทันดำทะเลาะยาขาดจากกันไม่ยอมมองหน้าอย่างแช่งด่ากันก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ร่วมกันเพราะกุศลกรรมใช่ไหมครับเสียงคุณพ่อถอนใจแล้วพูดว่าใช่แล้วลูกมนุษย์ในโลกมีจิตใจผิดแปลกแตกต่างไม่เหมือนกันทุกคนบางคนร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจไม่เป็นมนุษย์จิตเหมือนสัตว์ที่ดุร้ายไม่สนใจในศีลธรรมมนุษยธรรมเห็นแก่ตัวนำความเดือดร้อนมาสู่สังคมชาติบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้ผู้ที่จะนึกอะไรอธิษฐานสมตามความตั้งใจนั้นจะต้องเป็นผู้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดและมีสัจจะปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลธรรมไม่มีด่างพร้อยท่านเหล่านี้เป็นพวกมีวาจาสิทธิ์จะนึกคิดอธิษฐานสิ่งใดก็มักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมและมักจะสำเร็จเพราะจิตบริสุทธิ์และมีสัจจะสำหรับพ่อและแม่ของลูกนั้นเรามีบุพเพสันนิวาสมาแต่อดีตชาติและเราได้ปฏิบัติจิตใจอยู่ในศีลธรรมไม่เคยทำให้สังคมเขาเดือดร้อนมีศีล5ปฏิบัติตั้งแต่แม่ของลูกมาอยู่ร่วมทุกข์สุขกับพ่อไม่เคยเห็นอะไรไม่ตรงกันเลยเรามีความรักใคร่กันโดยบริสุทธิ์เราจึงขอร่วมชีวิตกันในชาติภพต่อไป

นี่แหละลูกความมีสัจจะจะมีจิตบริสุทธิ์อยู่ในหลักของศีลธรรมพร้อมเราย่อมปรารถนาอธิษฐานได้ทุกอย่างเพราะเรามีสัจจะไม่ทำบาปทำชั่วยังไม่ทันคุณพ่อพูดจบหูผมก็ได้ยินเสียงซ้อนขึ้นมาเป็นเสียงเรียกของภรรยาผมพร้อมทั้งเขย่าตัวร่างคุณพ่อคุณแม่ค่อยจางลงกลายเป็นหนุ่มสาวอย่างเดิมเสียงไกลออกไปได้ยินว่าพ่อกับแม่ลาลูกไปก่อนนะผมยังไม่อยากให้ท่านจากไปยังอาลัยท่านแต่แล้วก็รู้สึกตัวผมลืมตาตื่นขึ้นเห็นตัวเองยังนอนอยู่ในที่เดิมผมรู้สึกเสียดายที่ตื่นภรรยาผมมาขัดจังหวะยังอยากจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันจุใจอยากจะเห็นท่านนานๆแต่ก็ต้องตื่นภรรยาผมบอกว่าพอเข้ามาถึงก็ได้ยินเสียงของผมอยู่ในลำคอเหมือนถูกผีอำจึงพยายามเขย่าตัวให้ผมรู้สึกแต่กว่าจะรู้สึกตัวก็นานทำให้ตกใจกลัวผมจะเป็นอะไรไปอีกคนนี่แหละครับผมได้พยายามนึกว่าเหตุการณ์ที่ผมฝันนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงได้เพียงไรผมคิดถึงคุณอาที่พอจะระบายความรู้สึกให้ทราบเพราะว่าคุณอามีความสนใจในเรื่องเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วผมต้องขออภัยที่เล่ามาอย่างยืดยาวครับข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในจดหมายได้คิดไปมาว่าควรจะทำอย่างไรจดหมายนี้ก็มาค้างนานแล้วจึงตกลงใจเขียนขึ้นในชุดกฎแห่งกรรมในเล่มพิเศษเล่มแรกสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องแปลกๆจะได้อ่านแล้วช่วยกันคิดค้นต้นเหตุดูทั่วๆไปคงจะเป็นประโยชน์เผยความลี้ลับออกมาบ้างไม่มากก็น้อย

ขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมวรรณกรรมอมตะฉบับคัดสรรพิเศษ20เรื่องโดยทอเลียงพิบูลสำนักพิมพ์ธรรมสภาสถาบันบรรลือธรรมและศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

0: นี่แหละครับคือคำตอบที่บอกว่าทำไมถึงชื่อตอนว่าบุพเพสันนิวาสนะครับก็เป็นตอนที่มีคนเขียนจดหมายมาหาท่านทอเรียนพิบูลว่าเอเรื่องนี้เขาเคยประสบพบเจอมาเป็นเรื่องจริงของตัวเขาที่เขียนมาเนี่ยครับท่านทอก็นำมาเรียบเรียงนะครับคือนำถ้อยคำจากจดหมายที่ได้รับเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนแต่ก็ไม่ได้แต่งใหม่นะครับก็คือเล่าให้ฟังตามประสากฎแห่งกรรมใช้ภาษาถูกต้องชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับเป็นเรื่องราวของท่านหนึ่งที่เขียนมาว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยจนถึงเขาอายุจะ50เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาจากกันไปก็คุณพ่อจากไปก่อน7วันพอวันที่8ที่คุณพ่อจากไปคุณแม่ก็จากไปแล้วก็อธิษฐานอยากจะเจอวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายได้เจอจริงๆเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นพ่อแม่มาหาโดยอาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งคุณพ่อก็อธิบายให้ฟังว่าอยู่คนละภพกันนะครับระหว่างโลกมนุษย์กับอีกโลกนึงเนี่ยมันย่อมมีความแตกต่างกันแล้วสุดท้ายก็ตื่นมานะครับก็นั่นแหละฮะเป็นการเขียนจดหมายไปหาท่านทอเรียนพิบูลท่านทอเรียนพิบูลก็เรียบเรียงมาเล่าให้ฟังในหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับพิเศษนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลที่ผมจะนำมาเสนอนั้นเป็นตอนอะไรต้องติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งคุณชัยศิลป์คนคล่องก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเดิมครับช่วงนี้เราไปติดตามรับฟังสารคดีเพื่อแสดงความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในช่วงนี้ครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุวรรณธารและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ก็เรายังคงต้องติดตามพายุเรียกว่าเป็นไต้ฝุ่นบาหวีนะบาหวีนะ
4: ค่ะ
3: ก็ชื่ออาจจะเรียกยากสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าความรุนแรงนี่ก็รุนแรงมากทีเดียว
4: ใช่ค่ะก็อาจจะเห็นได้จากที่จีนก็ขึ้นฝั่งจีนไปแล้วเมื่อคืนนะคะ
3: เจอเจียง
4: ใช่ค่ะดูเหมือนว่าจะเป็น2ระลอกที่จีนต้องเผชิญนะคะกับพายุลูกนี้ก็ทำให้มีฝนตกหนักนะคะขึ้นไปที่เจอเจียงแล้วก็ขึ้นที่เย่ชิงนะคะหวนโจช่วงเที่ยงคืนด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าอิทธิพลของพายุนี่ก็ทำให้ฝนตกหนักลมกระโชกแรงรวมถึงน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มในหลายพื้นที่นะคะแม้ว่าต่อมาจะอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแต่ว่าสำนักงานอุตุนิยมของจีนเองก็ยังเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือของจีนด้วยนะคะก็ทำให้ประชาชนชาวจีนเกือบ2ล้านคนนะคะที่อพยพก่อนที่ไต้ฝุ่นตัวนี้จะมาถึงนะคะก็เริ่มได้ทยอยกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็ยังพบว่ามีต้นไม้เป็นพันกว่าต้นเลยคุณแสงระวีล้มนาเนนานาดนะคะเนื่องจากว่าถูกพายุพัดจนถอนรากถอนโคนขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าที่น่าเป็นห่วงอีกจุดนึงก็คือไต้หวันนี่แหละเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะคะบอกว่ามีการระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวบินเลยทีเดียวแล้วก็เที่ยวบินภายในประเทศอีก62เที่ยวถูกยกเลิกในช่วงวันนี้แหละ
3: ใช่ค่ะก็สำหรับประเทศไทยเองก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเรามาระวังกันหน่อยช่วงวันที่12คือวันนี้ถึงวันที่15
4: ค่ะ
3: คือประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะนะโดยเฉพาะในภาคกลางภาคตะวันตกตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเพราะว่าอาจจะโดนหางๆอย่างที่บอกนี่แหละทีนี้เนี่ยก็จะทำให้มันมีผลกระทบในเรื่องของอย่างทางใต้เนี่ยคลื่นก็จะสูง 2-4 เมตรเลยทีเดียว4เมตรนี่ก็ถือว่าสูงเนาะก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะส่วนวันที่16ถึง18เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ว่ามันก็ยังมีตกหนักมากบางแห่งนั่นแหละ
4: แ
3: ต่คือมันยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะทีนี้ในส่วนของทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็มีการแจ้ง6จังหวัดภาคกลางที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอยู่ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการนะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพด้วยคือเรียกว่าเป็นแถวชานๆกทม.ทั้งนั้นเลยนะคะ
4: ค
3: ือให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมแล้วก็ได้มีการแจ้งให้ทาง จังหวัดนั้นได้ประชาสัมพันธ์เตือนผู้ประกอบกิจการแล้วก็ประชาชนที่อยู่อาศัยริมสองฝั่งแม่น้ำให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางคุณธีรพัฒน์คัชมาซึ่งเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็บอกว่าคือเรื่องนี้ได้มีการประกาศเตือนคือสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง นะวันอย่างที่บอกไปคือวันที่13ถึง19นี่ค่ะคือในช่วงนี้เนี่ยเวลาประมาณสัก6โมงเย็นถึง2ทุ่มอ่ะม
4: ัน
3: จะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยจะหนุนสูงเพราะฉะนั้นเขาเลยคาดหมายว่ามันจะส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำหรือว่าคลองต่างๆนั้นสูงขึ้นมันก็อาจจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในจังหวัดที่ได้บอกผู้ฟังไปเหล่านี้นะคะ
4: ค่ะก็คือต้องระมัดระวังไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมถ
3: ู
4: กต
3: ้
4: องไหมคะก็เห็นหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงนี่ดูเหมือนว่าฝั่งตะวันออกจะรับบทหนักเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะจันทบุรีแล้วก็ตราดนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้เองก็มีรายงานนะคะจากทางจังหวัดตราดเนี่ยแหละช่วงพื้นเที่ยงเนี่ยก็มีพายุฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงเขาก็บอกว่าก็เกิดจากอิทธิพลของบาวีนี่แหละนะคะพัดถล่มในหลายพื้นที่เลยก็ทำให้มีต้นไม้ล้มโค่นทับถนนหลายจุดเช่นเดียวกันและก็ยังมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นหลายต้นในพื้นที่นะคะบริเวณแถวถนนสายป่าไร่ด่านชุมพลนะคะเมืองอำเภอเมืองตราดนี่แหละก็ทำให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะคะโดยก็มีทางอาสากู้ภัยต่างๆนี่แหละเข้าไปช่วยเคลียร์ถนนหนทางต่างๆก็ทำให้การจราจรน่าจะกลับมาได้เป็นปกตินะคะแต่ถ้าจะดูจากภาพข่าวแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็โอ้โหล้มนะเลนละหน้าเลยสำหรับต้นไม
3: ้เป็น10ต้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะก็เป็น10จุดเลยแล้วก็มีบางจุดเนี่ยล้มทับสายไฟด้วย
3: ไฟดับดี
4: ใช่ก็ส่งผลให้ไฟอาจจะดับชั่วคราวหรือว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนี่ก็คงจะดับกันเป็นวันเป็นคืนนะคะแต่ทางจังหวัดเองก็ได้มีการประกาศให้ทางประชาชนนะคะเตือนภัยให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะและก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงที่อย่างที่คุณแสงระวีบอกไปก็คือ11ถึง14กรกฎาคมนะคะแล้วก็คงต้องมีการติดตามการรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านี่แหละโอ้โห
3: ที่แก่งกระจานก็เหมือนกันนะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรีนะก็มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอู
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้อันนี้ก็ชื่อดังนะ
4: ชื่อดัง
3: เขาบอกว่าน
4: ้
3: ำตก
4: ที่เน
3: ี่ยคือเอาน้ำตกก่อนน้ำตกสวยนะน้ำตกสวยแต่ว่าอย่างที่คุณพูดแหละน้ำตกป่าละอูก็คือทุเรียนป่าละอูใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: คนเห็นคนพูดกันเยอะว่าแบบมันทำให้เราหน้าลิ้มลอง
4: เดี๋ยวฤดูกาลหน้าเดี๋ยวมาจำหน่ายจองไว้ตั้งแต่ปีนี้เลย
3: จองนะคะก็ปิดน้ำตกป่าละอูเนื่องจากว่าในพื้นที่น้ำตกป่าละอูมันมีฝนตกตลอดทั้งวันเลยทีเดียวแล้วก็ติดต่อกันหลายวันแล้วล่ะก็เลยทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันมีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะก็เลยทำให้คงจะไม่สามารถที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแก่งกระจานได้นะคะ
4: ค่ะ
3: คือจริงๆมันก็น่ากลัวนะคือถ้าเกิดคนไปช่วงที่กำลังแบบ
4: แก่งกระจานนี่ก็ได้ข่าวว่ามันก็แบบเยอะนะหมายถึงว่ามีน้ำมีอะไรมีเหตุอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงหน้าน้ำเนี่ยก็คงต้องงดเว้นกันก่อน
3: ใช่คือเวลาไปก่อนในถ้าเกิดไปเที่ยวตามน้ำตกอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนจะแบบบอกนะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดเจอน้ำขุ่นไหลลงมาเนี่ยต้องรีบเลยนะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นคนติดที่เกาะที่อะไรพวกนี้บ้างเนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: ส่วน อันเนื่องมาจากบาหวีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าที่อุโมงค์ที่

0: ซึ่งทางผู้ว่าก็ไปที่วงเวียนใหญ่เนี่ยผู้ว่าบอกว่ายังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการทรุดตัวของดินอยู
1: ่
0: โดยสถานการณ์โดยรวมเนี่ยยังคงไม่พบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ผลการตรวจวัดล่าสุดเนี่ยไม่พบการทรุดตัวเพิ่มถึงแม้ว่าจะมีพายุปาวีเข้ามาในพื้นที่ก็ตามแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมีฝนตกไม่หนักก็เลยไม่ค่อยส่งผลกระทบกับแผนดำเนินงานสักเท่าไหร
1: ่แ
0: ล้วก็ยังคงสามารถทำงานกันได้ตามปกติขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ก็เท่าที่ผู้ว่าดูบอกว่าก็ลดลงอย่างมากเลยคือจากเดิมเนี่ยจะไหลเข้าในอุโมงค์ประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแล้วเริ่มลดลงแล้วเพราะนั้นเขาก็ยังคงต้องจับตาแล้วก็ตอนนี้ได้ติดตั้งกล้องมอนิเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารนะซึ่งก็เป็นผลการตรวจสอบเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือยังปกติอยู
1: ่ค่ะ
0: ส่วนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็ประชาชนแถวนั้นเขาย้ายไปพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักส่วนตัวโดยบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จากการอัปเดตข้อมูลในตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเขาพบว่ามีผู้พักอาศัย7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคาร
1: ค่ะ
0: นะผู้ว่าก็เลยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดคือจะไปบังคับก็ไม่ได้นะ
1: ก็ต้องสมัครใจ
0: ใช่นะส่วนเรื่องของการจราจรโดยรอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ยังอยู่ระหว่างพิจารณาเปิดให้รถโดยสารประจำทางสามารถกลับมาสัญจรผ่านพื้นที่ได
1: ้
0: กูก็ยังหวาดเสียวอยู่นะ
1: ค่ะก็คือไปแถวนั้นก็มีเสียวนั่นแหละก็ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่หลีกเลี่ยงได้ก็คงจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้น
0: คือจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเลี่ยงดีกว่านะคะส่วนคมนาคม
1: ค่ะ
0: ในส่วนของทางคมนาคมเนี่ยเห็นทางโฆษกรัฐทางรองโฆษกรัฐบาลกับคุณลลิดาเนี่ยบอกเหมือนกันว่านายกเนี่ยให้ความสำคัญมากเลยเรื่องนี
1: ้
0: โดยล่าสุดในกระทรวงคมนาคมเขาได้เร่งมาตรการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างนะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารแล้วก็การดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็บอกว่าทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือดฟม.เร่งดำเนินการแก้ปัญหาโดยล่าสุดมีการหรือย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพดิน
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ทั้งหมดคือจริงๆอ่ะที่ดินที่ต้องระมัดระวังเนี่ยมันมีทั้งหมด5จุดตอนนี้เนี่ยปรับปรุงคุณภาพดินไปแล้ว1จุดนะแล้วก็เดี๋ยวจะเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินให้มันมีเสถียรภาพนะคะก็เดี๋ยวจะมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแหละ
1: ก็นี่ก็เห็นภาพของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็มีการลงพื้นที่นะก็เรียกได้ว่าลงพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทุกวันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะคะก็โดยคุณสิริพงษ์บอกว่าวันนี้เนี่ยคือเข้าสู่วันที่4ของการดำเนินการแล้วนะคะก็มีการรายงานเรื่องสถานการณ์ตัวดินก็เพราะว่ายังไม่ได้มีการซุดตัวเพิ่มนะคะและบางจุดหลังจากที่ใส่น้ำยาเคมีผสมปูนซีเมนต์ลงไปแล้วเนี่ยก็มีการทำปฏิกิริยากันดินที่ซุดตัวก็มีการดีดตัวขึ้นมาแล้วนะคะ ภาพรวมเนี่ยถนนไม่มีการซุดเพิ่มส่วนตัวอาคารที่ยังเคลื่อนตัวซุดอยู่เนี่ยก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเข้าไปก็มีการนำเครื่องมือไปติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เพื่อมอนิเตอร์การเคลื่อนตัวแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของตัวอาคารนะคะก็พบว่าไม่มีการเอ็นแล้วก็ไม่มีการซุดตัวของอาคารเพิ่มแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีส่วนข้อห่วงกังวลเรื่องสถานการณ์ของฝนที่ยังตกลงมาต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้บอกว่ามีพายุด้วยเนี่ยคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในอุโมงค์ก็ไม่ได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะก็คงจะหยุดเครื่องสูบน้ำ20ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าน้ำผิวดินก็เพราะว่าไม่ได้มีผลกระทบซึ่งน้ำที่รั่วซึมมาจากน้ำใต้ดินก็มองว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะ
0: นี่ก็ถ้าเกิดว่า มีการการันตีแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะน่าเชื่อได้อยู่นะว่ามันสามารถที่จะสัญจรไปมาได้แต่ว่า การที่จะคนอย่างดิฉันถ้าเกิดว่าจะไปตรงนั้นเนี่ย

0: ก็หวาดหวาดอยู่เหมือนกัน
1: คนที่แพนิคไม่ควรไปอย่างเราเนี่ยคือแพนิคแหละโอ้ยตรงนั้นตรงนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: ขนาดเราไม่ได้เจอด้วยตัวเองที่สามเสนนะ
1: ค่ะ
0: เออแต่แบบ
1: นี่ยังเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านแถวสามเสนหน้าวชิระก็ยัง
0: เป็นไงขาสั่นไหม
1: ก็โอ้โหก็ยังเอ้ยดูหน้าดูหลังไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นก็ยัง
0: อยากรีบไปพ้น
1: ยังมีต้องไปรอไฟแดงอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยเออเมื่อไรจะไฟเขียวเนี่ยก็เป็นอาการแพนิคแม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองก็พยายามที่จะชี้แจงหรือว่าทำความเข้าใจว่าหลายจุดเนี่ยมันสามารถที่จะอุดรูรั่วหรือว่าสามารถที่จะสัญจรไปมาได้แล้วก็ตาม
0: เนี่ยแล้วอย่างที่ปภ.เขาบอกต้องระมัดระวังเรื่องน้ำทะเลหนุนอีกเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงตรงนี้ไหมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงอุโมงค์เนี่ยเพราะว่ามันเรื่องน้ำเนี่ยมันลำบากจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: มันอาจจะหนุนมาสูงแล้วก็ไหลท่วมมาอีกนะพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยขานใหญ่ก็ยังผวาอยู่นะ เงินเยียวยาก็ยังได้ไม่หมดแต่ว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาลงไปสัมมนากันที่ภาคใต้เนา
1: ะ
0: ไปที่สงขลาเห็นคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็ได้ไปเปิดรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดด้วยในการที่จะรับมือกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงปีที่ผ่านมาว่ามันเป็นยังไงคือปัญหาหาดใหญ่เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นการถูกวาดภาพว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันไม่ควรจะเป็นความขัดแย้งแต่ว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แล้วก็ได้อนุมัติงบกลาง 99.5 ล้านบาทเนี่ยแล้วก็มีการเสนอแก้ไขปัญหาคลองร.1เข้าสู่ที่ประชุมครม.ไปแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้รัฐบาลหยุดเพียงแค่นี้เพราะว่ามันยังมีปัญหาอีกมากนะเนื่องจากว่าในการสัมมนาของพรรคเนี่ยเขามีข้อเสนอให้รัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ประชาชนยังมีแบบยังมีประชาชนที่อุทธรณ์คำร้องการเยียวยาอยู่เลยเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลเร่งรัดในการที่จะเยียวยาประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะก็อาจจะด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่แหละนะคะที่สำคัญก็คือต้องเยียวยาประชาชน
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหละ
1: ก็เรียกได้ว่าไปรับฟังถึงที่จุดเกิดเหตุเลย
0: แต่ว่าจริงๆการที่จะเตรียมมาตรการป้องกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เขาพูดกันเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยโอเคมันต้องการงบประมาณที่จะมาขุดลอกคูคลองนะนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเมื่อวานนี้ดูข่าวคุณสันเพชรก็พูดเหมือนกันนะคุณสันเพชรบุญยามณีรัมตี
1: ค
0: ุ
1: ณส
0: ัน
1: เพชรอยู่พรรคไหนภูมิใจไทย
0: อยู่ภูมิใจไทยแล้วค่ะนะคะลูกคุณ
1: นิพนธ์
0: บุญยามณีเป็นรัมตีช่วยคมนาคม
1: ก็
0: พูดอยู่เหมือนกันว่ามันต้องขุดลอกคูคลองแหละแล้วก็เห็นในวงสัมมนาของพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าก็นอกจากขุดลอกคูคลองแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่เสียหายประมาณ200-300ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันนะก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งนะคะแล้วก็มีการเตรียมโครงการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าในส่วนของสงขลาหาดใหญ่เนี่ยมีการเสนอการยกระดับถนนทางรถไฟซ่อมแซมแล้วก็เสริมแก้มลิงรวมถึงพัฒนาทะเลสาบสงขลาด้วยน
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูทางรัฐบาลเขาจะมีแผนตรงนี้อะไรยังไงบ้างนะคะ
1: ก็คงต้องรอดูเหมือนว่าคุณอภิสิทธิ์นี่ก็เตรียมรับมีดแล้วเหมือนกันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: เรื่องนี้เหรออ่
1: ะก็เดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้านะครับเรื่องนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาค คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาติดตามกันต่อนะคะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุณจะได้รับทราบข่าวนะที่ทางศาลรัฐธรรมนูญนะได้มีมติเสียงข้างมาก7-2ที่ไปวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานวงเงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นก็ส่งผลให้แรงกดดันทางการเมืองที่พรรคฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเขาพยายามที่จะให้รัฐบาลรับผิดชอบถ้าเกิดว่ากฎหมายถูกคว่ำเนี่ย ก็เรียกว่ามันก็คลายตัวคลายตัวไปในทันทีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เลยทำให้รัฐบาลก็ไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนเลยแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาขอบคุณศาลแล้วก็จะได้เดินหน้าในเรื่องของการจัดทำงบก้อนนี
1: ้
0: ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้กันต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้รู้สึกว่ามีทางอดีตสมาชิกวุฒิสภาคุณสมชายแสวงการเนาะคุณพรชดิษฐ
1: ์
0: โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไหวตัวทันรีบยกเลิกคือเขาติดแฮชแท็กนะคะไหวตัวทันรีบยกเลิกแล้วก็แฮชแท็กกู้มาโกงคือคุณสมชายเนี่ยมีการโพสต์บอกว่ามีคนสงสัยว่านี่เป็นอีกหลักฐานค่ะที่มีการเตรียมการเสนอโครงการเงินกู้2 ล้านเอ้ยโทษค่ะ2 ล้าน
1: ค่ะ
0: สองเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ของกรมปกครองกรมปกครองส่งเสริมท้องถิ่นใช่ไหมคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: 200,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะเพื่อการนี้หรือไม่หรือแค่ไร้เดียงสาไม่เท่าทันแก๊งโกงเมืองนะคะนี
1: ่แ
0: ล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ชายคุณสมชายก็บอกว่างานนี้เนี่ยมันดูเหมือนแบบจะไหวตัวรีบยกเลิกก่อนที่จะเจอโครงการที่นักโกงเมืองท้องถิ่นร่วมกับนักโกงเมืองระดับชาติร่วมกับบริษัทวิ่งเต้นป
1: ั้
0: นโครงการผ่านเงินชาติเร่งปัดฝุ่นโปรเจกต์ออกมาเพ
1: ื
0: ่อช่วยผ่านพรกเงินกู
1: ้
0: 200,000 ล้านไม่ว่าจะเป็นเขายกตัวอย่างเช่นเสาไฟกินรีโซลาร์เซลล์ไฟจราจรอัจฉริยะโซลาร์เซลล์หรือ เครื่องสูบน้ำอัจฉริยะโซลาร์เซลล
1: ์
0: หรือว่าโซลารูปติดหลังคาโรงเรียนหรือว่าอบจ. อบต.เทศบาลต่าง
1: ๆ
0: กล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนานาโดยมีการอ้างว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานชาติใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ออกมาเตือนว่าผู้มีหน้าที่และอำนาจนั้นเร่งตรวจสอบและแก้ไขด่วนเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้เงินกู้200,000 ล้านถูกผ่านโดยนักการเมืองทุจริตอีกแล้วก็ได้มาเชิญชวนประชาชนให้ติดตามตัวตรวจสอบเงินจำนวนนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณสมชาย
1: ขณะที่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
0: ค่ะ
1: ก็ได้มีการไปสัมมนาประชุมของส.ส.พรรคนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ว่าจะมีการเตรียมข้อมูลเตรียมแผนที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะซึ่งทางพรรคเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์ม2 รัฐที่พรรคสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายปกติและก็รวมถึงเงินกู้จากพรก. 400,000 ล้านบาทด้วยนะคะโอ้โหก็เรียกได้ว่าก็จับตากันพอสมควรแหละกับประเด็นนี้นะคะเรื่องของการใช้เงินส่วนเรื่องของการสอบทุจริตคุณอภิสิทธิ์ก็พูดเหมือนกันนะว่าก็กลัวจะเป็นมวยล้มเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นนะคะก็แนะนำให้มีการใช้บุคลากรคนนอกแทนนะคะเพราะว่ามีการตั้งคำถามนะคะอาจสาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือเปล่าเนี่ย คุณพิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงและตัวเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะกรรมการชุดที่ตรวจสอบในชุดใหญ่สุดเนี่ยหากจะดูประธานกรรมการก็คือคุณปกรณ์นิมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแต่กังวลว่าควรจะใช้บุคคลที่เป็นคนนอกหรือเปล่านะคะที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างจริงๆเพราะหากเป็นคนที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะสาวไปถึงผู้ที่มีอำนาจแท้จริงมากน้อยแค่ไหนก็จะกลายเป็นจบลงที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างอันนี้คุณอภิสิทธิ์มองว่าการใช้คนในด้วยการตรวจสอบเนี่ย มันอาจจะไม่ถึงต้นตอใหญ่หรือเปล่า
0: ะ
1: นะคะก็คงจะมีหลายฝ่ายจับตาดูเรื่องนี้พอสมควรนะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นมหากาพ
0: ย์ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ย อย่างที่บอกคือทุกคนจับตามองเหมือนกันคือมันเป็นประเด็นใหญ่ที่มันไม่เคยถูกเปิดเผยมันอาจจะมีมานานแต่ว่ามันไม่เคยถูกเปิดเผยในเรื่องแบบนี
1: ้
0: คือการที่ไปตัดโอกาสเนี่ยคนก็มองอยู่เหมือนกันว่าคือไปการที่จะไปชะลอไว้ก่อนใช่ไหมก็อาจจะแบบที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้มันจุไปก่อนแล้วก็ค่อยถอนทีหลังเนี่ยถ้าเกิดผิดปกติหรือว่าผิดจริงเนี่ยนะคะแต่อย่างที่บอกคือสังคมก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นการตัดโอกาสของคนที่เขาตั้งใจแบบที่จะสอบเข้าให้ได้ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทำข้อสอบก็ได
1: ้
0: มันก็ทำให้เขาแบบเหมือนกับเซ็งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นะแน่นอนแหละ
0: เออคือเขาสาตั้งใจคือแล้วก็ทำด้วยความสุจริตไม่ได้มาคดโกงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอยู่ด้วยเหมือนกันทีนี้ไปดูโพกันหน่อยนิดาโพไปสำรวจความคิดเห็นนะนิดาโพหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ไปสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคะก็มีการไปใช้เรียกว่าคำถามถึงการรับรู้ข่าวสารหรือว่าการมีประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือว่าลูกจ้างของรัฐพนักงานและวิสาหกิจแล้วก็เกษียณอายุราชการที่เกี่ยวกับการทุจริตสอบเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานท้องถิ่นก็ตามเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือเขาไปถามข้อนี้เขาบอกว่าไปพบว่าตัวอย่างถึงร้อยละ 70.69 เลยทีเดียวเขาบอกเขาเคยได้ยินข่าวนี้นะ
1: ค่ะ
0: เออแต่ว่ามันก็มีอยู่น้อยมากประมาณสัก 23.05 บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยนะใครจะไปบอกว่ามีประสบการณ์เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่คำถามต่อไปเขาบอกว่าในเรื่องของการรับรู้ข่าวสารหรือการมีประสบการณ์โดยตรงของผู้ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรับสากิจหรือว่าผู้ที่เกษียณเนี่ยในส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าตัวอย่าง162นะพบบอกว่าเขาก็เคยได้ยินข่าวนี้มาเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง31 กว่าบอกว่าก็ไม่เคยได้ยินข่าวนี้เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีอีก2ความคิดเห็นเขาบอกว่าสำหรับความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของรัฐพนักงานวิสาหกิจแล้วก็ผู้เกษียณเนี่ยกับขั้นตอนในการสอบเพื่อเป็นข้าราชการพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆเนี่ยคือปรากฏว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยตัวอย่างร้อยละ 35.73 บอกว่าขั้นตอนการสอบขั้นตอนการตอบสัมภาษณ์ลองลงมาเนี่ย คือขั้นตอนการสอบข้อเขียนคือเขาบอกว่าถามว่าขั้นตอนไหนที่มันจะดูแล้วมันจะมีการมีการทุจริตอ่ะ
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าคนที่ตอบเนี่ยบอกว่าขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์นั่นแหละน่าจะมีการทุจริตลองลงมาคือขั้นตอนการสอบข้อเขียนหรือว่าความรู้เฉพาะตำแหน่งนะต่อมาก็คือขั้นตอนการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีแล้วก็ขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยถามถึงความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือผู้เกษียณเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต่อการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับผลสอบครั้งที่พบว่ามีปัญหาทุจริตเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 75.04 เลยทีเดียวบอกว่าอยากให้ยกเลิกผลการสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานว่ามีการทุจริตจริงลองลงมาก็คือบอกว่าอยากให้ยกเลิกผลการสอบทั้งหมดเลยแล้วก็จะสอบใหม่หมดเลย
1: โอ้โห
0: โอ้โหนี่อันนี้คือช้ำเลยนะคนที่ไม่ได้ทุจริตนะ
1: มันก็ทำ พูดยากเหมือนกันเนาะ
0: ใช่แล้วก็มีเพียงแค่ 1.15 เท่านั้นบอกว่าไม่ต้องยกเลิกหรอกไม่ว่ากรณีใดคือก
1: ็ยืนยวนไปเมื่อเขาจ่ายตังค์ไปแล้วคนที่เขาจ่ายตังค์แล้วก็
0: เนี่ย
1: รอบนี้ก็ให้เขาทำงานไปอย่างนั้นเหรอ
0: ยกประโยชน์ให้จำเลยไปงั้นไม่ได้นะไม่ได้แล้ว
1: รอบหน้าก็ยังเราจะเข้มงวดกวดขันยังไง
0: ใช่
1: แต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นทางปปช.เองก็ยกให้เป็นคดีพิเศษนะคะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็มีการดำเนินการไต่สวนกับ4กลุ่มนะคะ 6,114 คนนะคะแล้วก็2อธิบดีของกรมปกครองนี่แหละนะคะก็มีภริยาอดีตอธิบดีกรมการปกครองโดนด้วยอันนี้ก็คงจะต้องจับตาดูการตรวจสอบของปปช.นะคะโดย4กลุ่มที่เขาระบุถึงนี่ก็คือ1ก็คือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะกลุ่มที่2ก็คือบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและก็ประกาศสอบและกลุ่มที่3คือบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็คือกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและกลุ่มที่4ก็คือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนี่แหละแต่ว่าเรื่องที่จะไต่สวนเนี่ยจะช้าจะเร็วเนี่ยก็คงต้องดูอีกทีนะคะโดยปปช.เขาก็จะประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการในการไต่สวนเพราะว่าโอ้โห 6-7,000 คน
0: นั่นน่ะสิ
1: แล้วคดีที่ค้างอยู่ในปปช.อีกกี่หมื่นกี่พันคดี
0: นะโอ้ไม่ไหวนะแบบนี
1: ้ค่ะก็จะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่งั้นก็คงจะยืดเยื้อเป็นปี2ปีนะ
0: คือไอ้เรื่องที่แบบมันใหญ่ๆเนี่ยบางทีแบบคนก็มองว่าอ้าวเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวมีเรื่องใหม่มากบอีกแล้วมันก็จะสับสนสับมันก็จะค่อยๆทับกันไปเรื่อยๆ
1: เลื่อนหายไปตามกาลเวลา
0: แล้วคนก็อ้าวหายต่อมไปแล้วหายต่อมไปแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้บรรจุเข้าไปก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นระหว่างนี้ก็ให้ทำงานเนาะ
0: เนี่ยนะบ้านเราอ่ะบ้านเราอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโอ้โหทุนเทาในบ้านเราก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ฮือฮาเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีหลายอย่างคือจริงๆเนี่ยในบ้านเราจะว่าไปเนี่ยมันมีคนจีนเรียกว่าแบบ
1: จีนเทา
0: เยอะมากคือเราไม่รู้หรอกว่าเทาหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนจีนบาง
1: ก็มีหลายมณฑลอ่ะมณฑลห้วยขวางแถวเนี้ย
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ค
0: ือบางพื้นที่อ่ะบางพื้นที่เห็นบอกว่าอยู่กันเป็นแบบคือเป็นแหล่งคนจีนอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: นะคือจริงๆไม่ได้ว่าแบบคนจีนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคือที่เราจะพูด
1: มันก็มีบางส่วน
0: คืออย่างที่แบบเยาวราชเนี่ยคือคนจีนอันนี้คือเขามาที่แบบมานั่นจริงๆ
1: ตั้งรกราก
0: อันนี้
1: จีนเก่าอันนี้คือเป็นคนสัญชาติไทยแล้ว
0: แต่คนที่แบบเป็นคนจีนแล้วเข้ามาเพื่อที่แบบมาทำธุรกิจแบบเนี้ยที่เขาเรียกกันจีนเทาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เคยเห็นข่าวนิดนึงแกร็บหรือว่าไลน์แมนหรือว่าคนส่งอาหารหรือส่งอะไรเป็นคนจีน
1: ไรเดอร์นี่เหรอ
0: ไรเดอร์เป็นคนจีน
1: มีด้วยเหรอมีมาทำอาชีพนี้ด้วยเหรอ
0: คนจีนแล้วก็ส่งเฉพาะคนจีนพูดจีน
1: ก่อนหน้านี้ศูนย์เหรียญเนาะ
0: คืองงมาก คือเขาไปจับเอ้าคือพูดไทยไม่ได้นะแต่ว่าเป็นคนจีนโอ้โหนี่คือเอามาทำธุรกิจในประเทศไทยเลยนะ
1: เออ
0: กลายเป็นอย่างนั้นไป
1: ย้อนไปกับอะไรนะพ่อทิพย์เหรอ
0: โอ้ยอย่างนั้นก็ไม่ไหวมีแบบอย่างนี้ทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณวิทัยรัตนากรบอกว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมนี้แหละค่ะ
1: อ
0: ีกไม่กี่เดือนเนี่ย2เดือนนี่แหละทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะยกระดับมาตรการเรียกว่าสกัดทุนเทาให้มันเข้มข้นขึ้นคือเขาจะขยายไปสู่กรณีการฝากเงินสดถ้าเกิดว่ามันเกิน5ล้านบาทเนี่ยคุณพรศิริ
1: ค่ะ
0: ต้องรายงานที่มาว่าไอ้5ล้านของคุณที่เอามาฝากเงินสดเนี่ยมาจากไหนนะรวมถึงการแลกเงินด้วย
1: ค่ะ
0: โดยนำเงินสดอย่างเช่นแบงค์พันมูลค่า10ล้านบาทมาแลกเป็นแบงค์100หรือว่าแบงค์500เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องชี้แจงเหตุผลนะว่าทำไมต้องแลกแบบนั้นแลกเอาไปทำอะไรแบบนี้นะคะคือทางผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเราจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ชัดเจนก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบหรือว่าทุนเทาหรือว่าการทำอะไรที่มันไม่พึงประสงค์อย่างการคอร์รัปชันหรืออะไรก็แล้วแต่ เราไม่ประสงค์ให้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กำกับของเราหรือของธปท.เนี่ย มันจะมาเป็นช่องทางหรือว่าเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมในสิ่งพวกนี้อย่างเด็ดขาดก็เลยจะต้องออกมาตรการนี้นะคะเรียกว่าเดี๋ยวจะทำแบบต่อเนื่องไปเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยคงต้องใช้หลายมาตรการต่อเนื่องคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐต้องรายงานกรณีมีการถอนเงินสดเกิน5ล้านบาทเนี่ยว่าทำไมถึงใช้วิธีการโอนแทนไม่ได
1: ้
0: หรือว่าใช้เช็คไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามีความจำเป็นเชิงธุรกิจจริงๆเนี่ยก็สามารถเบิกได้นะเพียงแต่ว่าส่วนมากเนี่ยทำไม่ได้นะคะแล้วก็ทางผู้ว่าธปท.บอกว่าเดี๋ยวหลังจากบังคับใช้ไปคืออันเนี้ยไอ้กรณีที่ให้ธนาคารต้องรายงานเนี่ยคือมีผลบังคับใช้ไปเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี69ก็เท่าที่ไปตรวจสอบดูนะมันก็ทำให้ธุรกรรมเนี่ยลดลงประมาณสัก 35%
1: ค่ะ
0: นะที่เป็นมูลค่าที่เบิกเงินขนาดใหญ่ซึ่งจากนี้ไปก็จะเข้มงวดในการทำให้ทุกธนาคารนั้นมีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้นนะก็เชื่อว่าน่าจะลดลงอีกเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีมาตรการอื่นที่ทำมาแล้วอย่างเช่นธุรกรรมซื้อขายทองคำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะที่ทำให้การเทรดทองคำออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อค่าเงินบาทเนี่ย มันมีผลกระทบลดลงไปก็ถือว่าที่ทำมาก็น่าจะได้ผลดีมากอย่างธุรกรรมที่ไม่ปกติในการทำธุรกรรมทองคำอย่างเช่นการซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันเรียกว่าเป็นกิโลกรัมเลยเนี่ยแล้วไปถอนเงินสดจากร้านทองในวันเดียวกันทันทีอันนี้ถือว่าผิดปกตินะคะก็ถือว่ามาตรการต่างๆที่ธปท.ทำนั้นเป็นการปิดช่องทางธุรกรรมที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นการใช้แบงก์พาณิชย์เป็นช่องทางผ่านเงินแต่ก็ต้องใช้เวลาโดยแบงก์ก็จะร่วมมือคือเท่าที่มีการประสานมาแบงก์ก็ให้ความร่วมมือดีเรียกว่าช่วยกันคิดช่วยกันทำน
1: ะ
0: ส่วนการดูแลในส่วนที่เป็นเงินดิจิทัลเนี่ยนะคะขณะนี้กำลังคุยกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.อยู่ก็คือการที่จะเข้าไปกำกับการซื้อขาย USDT หรือว่าคริปโตเคอเรนซีนี่แหละนะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพวกบิตคอยน์อะไรพวกนี้นะ
1: ค
0: ืออันนี้เดี๋ยวคงจะต้องคือถ้าเกิดอันไหนที่มันดูแล้วมีการซื้อขายกันผิดปกติก็จะเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยนะคะ
1: ก่อนหน้านี้ก็คือปีที่แล้วเนาะปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายท้ายปีอ่ะก็มีเรื่องของการเข้มข้นในการฝากเงินฝากในบัญชีแล้วก็มีใครมีเงินหมุนเวียนอะไรทำนองเนี้ยก็ถูกระงับหรือว่ามีซื้อเขาเรียกอะไรนะเล่นพนันออนไลน์แล้วกลายเป็นแบบรายย่อยรายเล็กๆอ่ะที่โดน
0: ใช่
1: โดนบัญชีขึ้นลิสต์แล้วก็ไม่สามารถทำธุรกรรมได
0: ้ตัวที่เป็นเฮดนี่ไม่ค่อยจะโดน
1: มันก็เรียกว่ามันก็ยากเหมือนกันในการที่จะไปสกัดขัดขวางหรือว่าอย่างเช่นกรณีที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่ดีนะ5ล้านที่จะสกัดทุนเทาแต่ว่าโอ้โหเครือข่ายมันใหญ่มาก
0: เขาจะมีช่องที่จะรอดเล็ดรอดไปได้อีกเหรอถ้าเกิดว่าเขาสกัดแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยก็5 ล้านนี่มันก็เยอะนะ
1: เราพอมีไหม พอที่จะโดนสกัดไหมก็ไม่น่าเนาะแต่ว่านี่แหละมันบางทีก็มันมีกฎหมายหลายตัวที่นักธุรกิจเองก็เรียกร้องกับรัฐบาลว่าการเดินทำธุรกิจอะไรต่างๆติดขัดในแง่ของกฎหมายที่ล้าหลังไม่ทันสมัย อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของสกัดทุนเทานี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวโยงเรื่องของคนที่ทำธุรกิจสายสะอาดหรือเปล่าแต่เรื่องของทุนเทาเนี่ยที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเยอะมากจริง
0: ๆเยอะใช่แล้วมันมีหลากหลายมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกระจายไปทุกที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในกทม.นะคุณ
1: ใช่แล้วก็เห็นร้านที่สัญชาติเขียนภาษาจีนที่มาเปิดในเมืองไทยเนี่ยโอ้แล้วทำเลดีๆทั้งนั้น
0: ใช่ไหม
1: เปิดหมาล่าใหญ่โตกันมากเลย
0: ไปแล้วไปซื้อที่ทำอะไรต่ออะไรเห็นไหม
1: ใช่เราก็คิดว่าโอ้ธุรกิจไปได้ดีขนาดนี้เลยเหรอ
0: เอาคนไทยมาจ้างคนไทยมาใช้ชื่อคนไทยมาถือครองอะไรประมาณอย่าง
1: น
0: ี้
1: ก็นั่นแหละก็ส่วนนี้แหละ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: พี่คะ คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาช่วงสุดท้ายกันนะฮะดูเรื่องของยาเสพติดกันนิดนึงนะก็คงจะกรณีของแอร์มีนานี่แหละนะคะปรากฏว่านี้ในส่วนรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็ออกมาพูดในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องจริงๆเรื่องที่เกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะแล้วก็มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดอย่างละเอียดแล้วก็ย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยกรณีไม่ว่าจะเป็นการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายแม้ว่ากัญชาเนี่ยจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการเอาไปใช้ทางการแพทย์ก็ตามในประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่ว่าการนำออกไปนอกประเทศเนี่ยอันนี้ยังคงต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยนะคะสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรของไทยเนี่ยนะคะเป็นความผิดกฎหมายหลายฉบับเลยทีเดียวนะคะผิดทั้งพรบ.ศุลกากรพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้วก็ผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชาแล้วก็กฎหมายของประเทศปลายทางด้วยนะก็ยังหลายประเทศเขาถูกจัดเป็นยาเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลห่วงใยเรื่องนี้นะเพื่อที่ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติเพราะฉะนั้นก็มีการเตือนว่าประชาชนควรที่จะไม่รับฝากสิ่งของจากผู้อื่นแล้วก็ควรตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเวลาที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่สำคัญห้ามรับสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะก็มาดูสอดคล้องกับที่สวนดุสิตนะคะสวนดุสิตโพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนี่แหละค่ะก็วันนี้ก็ได้มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศค่ะเรื่องยาเสพติดกับสังคมไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 1,337 คนนะคะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 75.09 เนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ยาเสพติดของไทยในปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรามอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะขณะที่65.82 เห็นว่าการจัดการของผู้ค้ารายใหญ่และก็เครือข่ายต้นตอเนี่ยให้เด็ดขาดควรจะจัดการให้เด็ดขาดเลยกับรายใหญ่และต้นตอโอ้อันนี้ก็ยากอยู่นะรายใหญ่อยู่ตรงไหนที่จะไปจัดการได้ถึงนะคะส่วนพื้นที่ที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดมากที่สุดกลุ่มตัวอย่าง 190.05 นะคะบอกว่าชุมชนแออัด เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด
0: ค่ะ
1: ตามด้วยร้อยละ 76.22 ระบุว่าสถานบันเทิงนะคะส่วนร้อยละ 61.26 บอกว่าเป็นพื้นที่ชายแดนผลกระทบที่ยาเสพติดสร้างต่อสังคมไทย มากที่สุดนั้นร้อยละ 90ระบุว่าก่อให้เกิดอาชญากรรมและความรุนแรงขณะที่ร้อยละ 74.5 ระบุว่าสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันและร้อยละ 61.03 บอกว่าทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยยังแก้ไขไม่ได้นะคะ775.62 บอกว่าเป็นเพราะกฎหมายและบทลงโทษไม่รุนแรงพอนะคะรองลงมาก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์นะคะ171.73บอกว่ารัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาและก็ร้อยละ62.23บอกว่าความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนายอนุทินเนี่ยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยยังพบว่า 48.92 เนี่ยไม่ยังไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเลยและร้อยละ 29.68 เนี่ยไม่เชื่อมั่นเลยจากที่ไม่ค่อยและก็ไม่เชื่อมั่นเลยและก็มีเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้นที่เชื่อมั่นมากเรื่องนี้เนี่ยทางดร.พรพันธ์บัวทองนะคะประธานสวนดุสิตโพก็บอกว่าผลโพลเนี่ยสะท้อนว่าประชาชนรับรู้ว่าภาครัฐมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแต่การพบข่าวการจับกุมเครือข่ายและก็ของกลางล็อตใหญ่ๆซ้ำๆทำให้ยังมองว่าปัญหาไม่ลดลงและความคาดหวังจึงไม่ได้อยู่ที่แค่จำนวนการจับกุมแต่อยู่ที่การตัดวงจรผู้ค้ารายใหญ่เครือข่ายข้ามชาติและผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อให้ผลการปราบปรามนั้นไปสู่ความเชื่อมั่นประชาชนที่มีต่อรัฐบาลมากขึ้น ก็เรียกว่ามองมุมมองของประชาชนที่สะท้อนออกมาค่ะคล้ายๆอย่างที่เราพูดคุยกันตลอดนะคุณแสงระวีว่าเอ๊ะตกลงว่าเอ๊ะจับแล้วก็เผาจับแล้วก็เผาเนี่ยทำไมมันงอกขึ้นมาอีกเยอะแยะเลย
0: นี่แหละคือเป็นอะไรที่ทุกรัฐบาลเห็นว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงสำหรับประเทศไทย
1: มะเร็งร้ายแล้วก็เป็นพรรคการเมืองใช้นโยบายในการหาเสียงด้วย
0: ใช่ทุกพรรคใช้กันหมด
1: ใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติด1234 นั่นนี่โน่นแต่ก็ยังพบล็อตใหญ่ๆเพิ่ม
0: ย
1: ัง
0: แก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดี
1: และสิ่งสำคัญที่สะท้อนจากโพลเนี่ยก็คือประชาชนยังมีความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: จุดหนึ่งที่มันก็เป็นมะเร็งเหมือนกันในสังคมแล้วก็ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมันจะทำยังไง
0: ต้องหาคนมาสังคายนา
1: โอ้ ว่ากันไป
0: ไปต่างประเทศดีกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปรากฏว่าโอ้โหสงครามตะวันออกกลางยังคงไม่จบนะคุณผู้ฟัง
1: นี่งงมากเลย
0: กลับมาปะทุอีกแล้ว
1: ปะทุอีกครั้งนึง
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากว่าสหรัฐไปเปิดฉากโจมตีอิหร่านแล้วก็ประกาศว่าจะกลับมาคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดนะก็เลยแบบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีข้อตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: เราก็ปิดการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรบกันไปตั้งแต่คุณทรัมป์ประกาศช่วงนั้นเลยนะ
0: แล้วตอนนั้นคือน้ำมันก็แบบนะคือพอประกาศเซ็นอะไรกันเรียบร้อยนะน้ำมันในบ้านเราก็โอเคเหมือนเดิม
1: เริ่มจากกำลังจะลง
0: ลดลงเป็นบาทแล้วอ่ะ นะคะนี่คือมาปะทุอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเพจของสถานทูตของคูเวตเนี่ยไปโพสต์ข้อความบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตนะคูเวตเนี่ยแจ้งข่าวสารบอกว่ากองบัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพคูเวตออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อช่วงเช้าของวันนี
1: ้
0: เสียงระเบิดดังขึ้นในบางพื้นที
1: ่
0: เกิดจากการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศแล้วก็มีการขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็สถานเอกอัครราชทูตคูเวตเนี่ยเน้นย้ำให้ทุกคนทราบว่าฝ่ายคูเวตนั้นสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
1: ค่ะ
0: นะก็ขอให้ติดตามข่าวสารทางการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการณ์โจมตีหรือว่าเผยแพร่ภาพวิดีโอต่างๆแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถติดต่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยคูเวตแล้วก
1: ็
0: ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางอิหร่านก็เอาคืน จมตีเรียกว่าก็เดือดเลยเหมือนกันก็คืออิหร่านเอาคืนเดือดก็คือมาถล่มในส่วนของประเทศในอ่าวเปอร์เซียหลังจากที่สหรัฐก็โจมตีเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดอยู่ในตะวันออกในตะวันออกกลางอะนะคะอิหร่าน
1: เป็นการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนี่แหละค่ะก็มีการประกาศปิดเส้นทางเดินเรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมแล้วก็มีการเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคนะคะก็มีการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์คูเวตและบาเรนต่างตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนจากอิหร่านเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำถูกโจมตีนะคะของเรือบรรทุกน้ำมันน่าจะเป็นของสหรัฐนี่แหละส่งผลให้สหรัฐและอิหร่านต่างตอบโต้กันด้วยการโจมตีซึ่งกันและกันนะคะโดยช่วงเช้าวันนี้เนี่ยสื่อของรัฐก็รายงานว่าอิหร่านได้มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือลำหนึ่งที่พยายามแล่นเพื่อที่จะแล่นผ่านช่องแคบนี้แหละในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เรียกได้ว่าปะทุขึ้น ร้อนแรงอีกระรอกหนึ่ง
0: ค่ะก็หลังจากที่อิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนโจมตีในหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เห็นบอกว่ามีหลายประเทศอยู่เหมือนกันที่รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกาตาร
1: ์
0: สหรัฐ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE แล้วก็มีคูเวตมีบาเรนโอมานแล้วก็จอร์แดนที่ประเทศกาตาร์เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่ามีผู้รับบาดเจ็บ3รายรวมถึงมีเด็ก1คนด้วยจากสะเก็ดระเบิดที่ตกลงมาส่วนที่รัฐบาลกาตาร์ออกแถลงการขณะที่รัฐบาลกาตาร์นะออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี
1: ้
0: โดยระบุว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายนะซึ่งอาจจะกระทบต่อความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะคลี่คลายความขัดแย้งทางด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะก็บอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศกำลังรับมือกับขีปนาวุธและโดรนที่มาจากอิหร่านแล้วก็ยืนยันว่าภัยคุกคามบางส่วนเกิดขึ้นนอกเขตแดนของประเทศ
1: ค่ะ
0: ส่วนคูเวตและบาเรนก็รายงานว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีได้โดยบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือที่5ของกองทัพเรือสหรัฐต้องเปิดสัญญาณเตือนภัยจากขีปนาวุธเป็นครั้งที่3ภายในวันเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ทางโอมานก็มีการบอกว่ามีโดนโจมตีพื้นที่หลายแห่งในเขตปกครองมูซัมดัมมูซันดัมนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแหละแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการกลางสหรัฐบอกว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านประมาณ140แห่งครอบคลุมฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็โดนเรือรบรวมถึงคลังเก็บอาวุธด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะขณะที่ทางประธานรัฐสภาของอิหร่านก็ได้มีการประกาศเช่นเดียวกันเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐด้วย มีการเขียนข้อความนะคะบน X นะคะบนแพลตฟอร์ม X บอกว่ายุคแห่งข้อตกลงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วนี่แหละค่ะก็คงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาเพราะว่าเหมือนสถานการณ์มันเหมือนผ่อนหนักผ่อนปลนมีความคลี่คลายกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคุณแสงระวีจนแบบว่าเห็นราคาน้ำมันเนี่ยก็เริ่มที่จะลดลงแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ไทยเขา
0: คุณได้เติมยังที่ลดลง2บาทกว่า
1: อ๋อใช้ไฟฟ้าแล้วค่ะ
0: โอเคเปลี่ยน
1: รับ
0: ไม่อยากมาตื่นตระหนกเหมือนคนที่ใช้รถ
1: ไม่ค่ะไม่อยากตื่นตระหนกแล้วก็รับเซลล่าลูปท็อปแล้วตอนนี้ก็คือหันมาใช้ไฟฟ้าเผื่อที่จะได้อานิสงส
0: ์โอเคเลย
1: แต่นี่แหละในขณะที่บ้านเราเองยังสารวนอยู่กับเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาการทุจริตในการโกงข้อสอบอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยในระดับโลกเองก็มีการยกระดับการต่อสู้กันก็คงท่านนายกก็คงจะต้องเปลี่ยนท่าทีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประชุมด่วนจากเรื่องภายในประเทศเป็นจะรับมือยังไงกับสงครามซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีการรับมือกันพอสมควรแล้วแหละแต่ในเมื่อมันปะทุกันอีกรอบนึงเนี่ยจะมีแนวทางยังไงต่อ แล้วข้าวแกง40บาทที่ทาง
0: ต้องเดินหน้าต่อดีต้องเดินหน้าต่อ
1: ต้องเดินหน้าต่อแต่ว่า
0: พูดแล้วอ่ะ
1: พันธมิตรที่จะเข้าร่วมเนี่ยใช่ไหมการดึงร้านค้าที่จะมาร่วม ว่าเป็นข้าวแกง40บาทเนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนในเมื่อต้นทุนต่อไปโอ้โหค่าน้ำมันก็จะขึ้นแล้วนะค
0: ุ
1: ณแสงระวีเนี่ยคาดการณ์กันไว้เลย โอ้โห40บาทจะไปรอดไหม
0: นั่นน่ะสินะอ่ะพูดถึงระดับโลกเนี่ยมายินดีกับคนไทยหน่อยนะน้องเนเน่ค
1: ุ้
0: นหูไหมล่ะ
1: อ๋อคุ้นแน่นอนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไทยTikTok ไปหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ก็จะเจอน้อง
0: คือเป็นอะไรที่ฮือฮาแล้วคนพูดถึงกันเยอะมากเห็นบอกว่าตอนนี้ร้อยล้านวิวไปแล้วนะน้องเนเน่หรือว่าทางน้องรัติการอำลอยน
1: ะ
0: น้องเนเน่ซึ่งเป็นเด็กสาววัย16ปีเท่านั้นจากจังหวัดภูเก็ตก็ไปประกวดเรียกว่าไปประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะไประดับโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไปโชว์เพลงเขาบอกว่าเป็นร็อกอะนะซอมบี้
1: เพลงซอมบี้
0: แล้วก็มีสะบัดผมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
1: ที่ดุเด็ดก็คือฝีมือการกีตาร์นี่แหละก
0: ี
1: ตาร์ไฟฟ้าของน้องนี่ที่เขาบอกว่าโอ้โหนี่มันมาจากจิตวิญญาณเลยนะคือเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นบ้านเราคงเชื่อว่าโอ้นี่เล่นกันมั้งแต่ชาติปางก่อนเลยนะถ้าจะเล่นเก่งขนาดน
0: ี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือน้องเก่งจริงๆแล้วแบบได้4ผ่านไปแล้วคนแบบฮือฮามากเรียกว่าเป็นพลังเสียงที่แบบเป็นล็อกจริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือน่าภูมิใจเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีอยู่นิดนึงเห็นบอกว่าคุณอะไรนะทิวาสารจุธะใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นกูรูดนตรีระดับตำนานออกมาแบบคือออกมา
1: ชื่นชม
0: มาสกิดผู้ใหญ่รัฐบาลว
1: ่
0: าคุณทำอะไรอยู่นี่คือระดับโลกนะแล้วเนี่ยไปประมาณเอ้าเขมรไปเคมซะแล้วมันน้องเนเน่เป็นคนเขมร
1: โอ้ย
0: คือเป็นอย่างนั้น
1: เคมกันจริงๆเลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็คือเดี๋ยวเรียกว่าแบบเป็นอะไรที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วน
1: ะ
0: ในส่วนของน้องเนเน่แล้วก็ต้องติดตามนะว่า
1: น้องเห็นน้องผิวสีเข้มหน่อยเนี่ยเครมเลย
0: นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวก็รอให้กำลังใจน้องกันอยู่นะ
1: ค่ะ
0: เวลาหมดแล้วลากันก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าย
6: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้กระบวนการทางการทูตและการเจรจาแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับขณะเดียวกันรฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมโดยภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2: ใช้โดรนบินเป็นระบบไรด้าก็คือถ่ายภาพยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
1: ขณะที่นายธเนศวีรสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จ และสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
3: ์หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเราต้องมั่นใจในพวกเราเองให้ชัดเจนก่อนค่อยกลับเข้ามาต้องขอความกรุณาคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อนนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้กลับเข้ามาอย่างสบายใจ
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทั้งนี้นายปกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางวันนี้โดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้าหมายมายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายซึ่งขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโฆษกกองทัพเรือชี้แจงคลิปทหารไทยที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราด เป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ใช่การกระทบกระทั่งตามที่เป็นข่าว
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนำ

0: ู้ที่นำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมากซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันโดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุงและเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยกองทัพเรือจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมการศึกษาระดับโลกในปีหน้าซึ่งจะเป็นโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้จากเครือข่ายการศึกษาและมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคต
2: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติภารกิจในประเทศฝรั่งเศสตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit Part 4และหารือกับองค์การยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับบนเวทีการศึกษาระดับโลกมากขึ้นความสำเร็จสำคัญของภารกิจครั้งนี้คือประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ณ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกใช้ร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคตทั้งนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เชิญรัฐมนตรีด้านการศึกษาองค์การระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการศึกษาของไทยครูนักวิชาการและเยาวชนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกดังกล่าวควบคู่กับการผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดประโยชน์กับผู้เรียนครูและระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาของโลกจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำ SME ไทยร่วมงานไทยไรฟ์โรดโชว์ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสู่ตลาดจีนนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการโครงการยกระดับ SME ข้าวไทยก้าวสู่ตลาดโลกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้สามารถเชื่อมโยงการค้าและนำไปสู่การส่งออกได้อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้จึงได้จัดงานไทยไรฟ์โรดโชว์ระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ณ นครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้บริโภคข้าวมากที่สุดและผู้นำข้าวของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกวางโจวอีกทั้งข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนกว่า80%ผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้งและกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีนกวางโจวจึงมีความสำคัญในด้านการค้าข้าวอย่างมากโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของผู้ประกอบการ SME 28รายและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับผู้นำเข้าผู้ซื้อผู้ประกอบการรายสำคัญในจีนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000 ถึง 750,000 ตันต่อปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ12ถึง27ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนซึ่งในช่วง5เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วกว่า 139,000 ตันและจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME

0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเสนอนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในงานประชุมวิชาการนานาชาตินายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICME 2026ซึ่งเป็นงานประชุมที่รวบรวมนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานครภายในงานกฟผ.ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอาทิระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตการติดตั้งโซลารูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงซึ่งช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังผลิตติดตั้งเพื่อการวางแผนระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบตรวจสอบการรุกล้ำของต้นไม้ในเขตสายส่งไฟฟ้าระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรทั่วประเทศแบบอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากต้นไม้ที่มีความสูงเกินเกณฑ์และอยู่ใกล้แนวสายส่งช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงรุกลดโอกาสการเกิดเหตุขัดข้องของระบบส่งไฟฟ้าทั้งนี้กฟผ.มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนจังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศโดยเตรียมปูพรมคัดกรองเชิงรุกช่วงเดือนหน้าเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม
1: ่นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดือนหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิตศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายอิสฮักดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในโอกาสนี้นายดาเน้นย้ำว่ากระบวนการเจรจาและแนวทางทางการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวที่ใช้ได้ผลในการแก้ไขข้อพิพาทและบรรลุสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านปฏิบัติตามแนวทางลดความตึงเครียดและใช้ความยับยั้งชั่งใจตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและปากีสถานพร้อมแสดงบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานดับเพลิงไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ134รายส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกจากรถจักรยานยนต์ลื่นล้มและวัตถุตกใส่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงการคมนาคมไต้หวันรายงานว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวและเที่ยวบินภายในเกาะไต้หวัน62เที่ยวต้องถูกยกเลิกในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุบาวียังคงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วพื้นที่ทางตะวันออกและตอนเหนือของจีนต่อไปอีกหลายวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่9ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมจัดการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะช่วงแรกเนี่ยอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังชวนคุยกันก่อนเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีการเปิดโครงการลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life บริเวณเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เพื่อที่จะพัฒนาแหล่งปะการังเทียมแล้วก็จุดดำน้ำแห่งใหม่นั่นเองนะคะโดยมีประติมากรรมรูปสัตว์ทะเลหายากถูกออกแบบอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังผสมผสานกับคุณค่าทางศิลปะเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแน่นอนค่ะรายการของเราวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปท่องโลกประติมากรรมใต้ทะเลกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะไทยวัฒนกุลหัวหน้าภาควิชาประติมากรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะอาจารย์มานะเป็นผู้ออกแบบงานประติมากรรมโครงการนี้ด้วยนะคะเราจะได้ติดตามกันในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวมอบตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังได้นะคะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณช้อยแสงทองจากกรุงเทพมหานครค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักก่อนแล้วก็ช่วงต่อไปช่วงที่2นี่ค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกประติมากรรมใต้ทะเลกันค่ะ
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10: อยากถึงที่หมายเร็วไว
11: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
10: ลดการสร้างมลพิษ
11: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
10: กระดับคุณภาพชีวิต
11: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
10: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
12: รวยรวยรวย
13: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: รวย
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกประติมากรรมใต้ทะเลค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะไทยวัฒนกุลนะคะหัวหน้าภาควิชาประติมากรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะตอนนี้อาจารย์มานะพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์เกี่ยวกับแนวคิดก่อนเลยนะคะอาจารย์คะแนวคิดของลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life เป็นไปเป็นมายังไงคะอาจารย์
2: จริงๆแนวคิดนี้เนี่ยจริงๆผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็น อาจารย์ที่คณะจิตรกรรมนะฮะเป็นภาควิชาประติมากรรมหรือง่ายๆก็เป็นศิลปินทางด้านงานศิลปะประเภทประติมากรรมนะครับแล้วทางปตท.เนี่ยฮะปตท.สผ.นะครับก็จะสร้างประติมากรรมใต้น้ำพอดีก็ได้รับการติดต่อมานะฮะมาทางผมเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันก็พูดประวัติความเป็นมาความต้องการเขาอยากได้อะไรอยากได้ประติมากรรมใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับแล้วก็ร่วมกับคณะประมงนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรโดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรนะฮะทำลงนาวสวัสดนะครับปตท.สผ.เนี่ยได้มีการสำรวจพื้นที่นะครับที่โบยันซี่นะฮะเวิลด์เกาะเต่าเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็สำรวจกันแล้วก็มีแนวคิดว่าจะสร้างประติมากรรมดังนั้นปตท.ก็เลยมาพูดคุยกับผมเราจะสร้างประติมากรรมยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแต่แรกว่าความเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่ผมเองเป็นศิลปินทางด้านประติมากรรมอยู่แล้วเคยสร้างแต่บนแบบบนบกแต่พอเราคิดไปคิดมาอ๋อครั้งนึงผมเคยสร้างแล้วประติมากรรมใต้น้ำที่มัลดีฟ
1: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่ครับที่มัลดีฟนะแต่ตอนนั้นเองเนี่ยทางศิลปากรเนี่ยนะได้ทำโครงการเนี้ยร่วมกับบริษัทสิงห์เอสเตทนะครับ
1: ค่ะ
2: เป็นประติมากรรมปะทูน่าเป็นศิลปะประติมากรรมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปะการัง
1: ค่ะ
2: นะครับตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลที่มัลดีฟแถวที่มารีนดิสคัฟเวอรี่เป็นโครงการคอร์สรถเมาดีไปนะครับจะสร้างเป็นรูปทรงของปลาทูน่านะฮะกำลังว่ายน้ำร้อยเรียงกันไปนะครับความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก12เมตรครึ่งประมาณนี้ฮะความสูงของชิ้นงานก็ของปลาทูน่าเนี่ยก็ประมาณ1.80 เมตรเป็นปลาแต่ละตัวว่ายลีลาการว่ายเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เอาแต่ละตัวเนี่ยฮะมาตั้งเรียงกันความยาวก็เลยเป็น12.5 เมตรอันนี้ผมเคย
1: อันนี้คือที่มาดีฟ
2: ใช่ครับแต่จริงๆนะตอนนั้นเองเนี่ยผมก็เกือบจะลืมไปละเพราะว่าน
1: านแล้ว
2: มันก็นานหลายปีครับมันนานหลายปีพอมันนึกอ๋อเราเคยสร้างแต่พอคุยกับทางปตท.สผ.ไปเรื่อยๆนะฮ
1: ะ
2: ก็กลายเป็นว่าได้ทราบมาว่าอ๋อณตอนนั้นที่ปรึกษาก็คืออาจารย์ธรนั่นเองแต่ตอนนั้นผมยังไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ธรเป็นที่ปรึกษาพอมาถึงของปตท.สผ.เนี่ยก็เลยได้มาเจอกับอาจารย์ธรอีกครั้งหนึ่งนะเราก็มีการสำรวจพื้นที่การพูดคุยกันว่าเราเป็นไปได้ไหมในการที่จะสร้างประติมากรรมใต้น้ำแต่ครั้งนี้กับครั้งที่มาดิฟแตกต่างกันมากครับ
1: ความว่าแตกต่างกันมากคือยังไงคะอาจารย์มนัส
2: ครั้งนี้ของปตท.สผ.เนี่ยต้องบอกว่าคิดถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคิดถึงนักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่จะมาที่เกาะเต่านะฮะที
1: ่สุราษฎร์ธานี
2: ใช่ฮะแล้วก็คิดถึงว่าประติมากรรมเราเนี่ยมันจะไปช่วยส่งเสริมอะไรนะมันจะไปช่วยอนุรักษ์เป็นที่อยู่ของปะการังของสัตว์น้ำเล็กๆนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็จะมีนักดำน้ำเข้ามาเที่ยวในเกาะเต่าเราได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเซอร์เวย์พื้นที่กันจริงๆแล้วโดยการนำของทางปตท.สผ.โดยมีอาจารย์ธรนะฮ
1: ะ
2: เป็นที่ปรึกษาก็คือคณะประมงของเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับอันเนี้ยแล้วก็ลงไปผมเองก็ได้เดินทางไปสำรวจไปดำน้ำดูแต่ว่าตอนนั้นผมเองต้องดำน้ำแบบผิวน้ำแล้วไม่ได้ดำแบบ
1: ไม่ได้ลึก
2: ลงไปใ
1: ต้ท้องทะเลแบบนั้น
2: ใช่ก็ดำดูความเป็นไปได้ว่าเอ๊ะตรงเนี้ยความสูงของประติมากรรมนะกับพื้นน้ำตรงเนี้ยเหมาะสมกันไหมว่าควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่ผมเองก็เป็นเก็บข้อมูลบ้างเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าจริงๆทางอาจารย์ธรเนี่ยเป็นคนดูเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
1: ๆพูดคุยจะได้ไม่ส่งผลกระทบมากที่สุด
2: ใช่ใช่พูดคุยกับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบนเกาะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ธรกับทางปตท.สผ.เนี่ยก็สำรวจมาส่วนหนึ่งแล้วผมก็ ไปเก็บของผมในส่วนด้านที่เป็นศิลปะพาเป็นประติมากรรมอะไรเงี้ยว่าเออโจทย์ของผมก็คือว่าประติมากรรมใต้น้ำจะเป็นรูปทรงอะไรจะเป็นสัตว์อะไรในทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นสัตว์น้ำที่เป็นท้องถิ่นของเกาะเต่าด้วยอะไรเงี้ยวันที่ไปสำรวจเองเนี่ยผมเองก็ไปพักที่โรงแรมเนาะผมก็สอบถามคุณยายคนนึงเป็นเจ้าของโรงแรมแกก็จะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กก
1: ็คนในพื้นที่เลย
2: ใช่ครับตั้งแต่แบบโอ้เกาะเต่ายังไม่มีคนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออจริงผมก็สอบถามว่าสัตว์น้ำที่นี่มีอะไรยังไงก็ได้ฉลามวานมาได้อะไรอย่างเงี้ยฮะมาแล้วก็อีกมีเต่าด้วยมีอะไรเงี้ยหลายๆอันผมก็เก็บข้อมูลมาต่างๆมาแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็เป็นข้อมูลไปพูดคุยนะฮะแล้วกลับมาแล้วก็คุยกับปตท.สผ.แล้วก็คุยได้ประชุมกับจันทรด้วยนะครับแล้วก็กลับมาสเก็ตเนี่ยเราก็จะเริ่มสเก็ตงาน
1: นะ
2: ใช่
1: นะคะอันนี้ก็คือที่มาแต่อาจารย์คะในส่วนของผลงานประติมากรรมใต้ทะเลครั้งนี้อาจารย์ไอเดียส่วนล้วนๆเลยอาจารย์นำมาจากไหนอะคะ
2: จริงๆอย่างที่ผมบอกครับผมเก็บข้อมูลสัตว์น้ำพื้นถิ่นที่นั่นเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างประติมากรรมที่เราคิดเองหรือเรามโนภาพขึ้นมาเองเนี่ยผู้มีส่วนร่วมเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่โอเคกับเราแล้วผมก็คิดว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็อยากจะมาเห็นเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างสัตว์น้ำที่นี่เนี่ยบางทีเดี๋ยวบางชนิดเองเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้เห็นบ่อยมากจะมาเป็นช่วงเดือนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเลยเป็นที่มาที่ผมสเก็ตงานพวกนี้มาแล้วก็เอาผลงานพวกนี้พูดคุยกับทางปตท.สผ.แล้วก็อาจารย์ธรว่าแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ว่าโอเคเป็นไปได้ไหมชุมชนเองผู้ประกอบการเองนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแหละฮะเขาเห็นด้วยกับเราไหมเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที
1: ่
2: นะครับก็เป็นที่มาอย่างนี้ฮะว่าโอเคเราก็เลยได้มามีการสเก็ตกันผมสเก็ตไปหลายๆชิ้นมากเพื่อที่จะสรุปให้เหลือแค่9ชิ้น
1: ค่ะ
2: ครับ
1: 9ชิ้น9ชิ้นนี้เป็นไฮไลท์เลยหรือเปล่าคะอาจารย์มีอะไรบ้าง
2: จริงจริงก็ไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นปลาฉลามนะปลาฉลามวาฬแล้วก็เต่านะแล้วก็อู้ผมว่าจริงๆ9ชิ้นนี้ก็เป็นไฮไลท์หมดมีม้าน้ำนะครับม้าน้ำเองก็ประกอบให้เป็นรูปอ่ะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราไม่ใช่ผมเองสเก็ตเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะอันนี้ปั้นให้เต่าอย่างเดียวแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบนะฮะให้เขาดูน่าสนใจม้าน้ำเองเนี่ยเราก็มีการวางรูปของม้าน้ำให้เขาแบบตัวเขาโค้งๆนะเราก็ดูสรีระของเขาเนี่ยเขาโค้งแบบนี้เราประกอบให้เขาเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะปากของเขามาชนกันแล้วตัวเขาโค้งมาแล้วก็เป็นประติมากรรมอยู่บนโขดหินเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: นะแล้วก็อันเนี้ยก็คิดว่าเอนักดำน้ำอาจจะดำน้ำลงไปเซลฟี่กับม้าน้ำที่เป็นรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนเต่านะมีเต่าตะหนูกับเต่ากะเราก็ปั้นให้เขาเป็นครอบครัวม
1: ีแ
2: ม่
1: เลยแหละ
2: ใช่ครับ
1: ม
2: ีพ่อมีแม่มีลูก
1: เป็นเรื่องเล่าเลยนะคะเป็นแบบเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันดูออกเวลาได้ไปดำไปดูเนาะมันจะเป็นความสวยงามแต่ขนาดความใหญ่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในแต่ละตัว
2: ขนาดความใหญ่เนี่ยโดยประมาณนะครับเรายึดที่ความสูงนะทางปตท.สผ.เนี่ยคุยกันว่าเราควรจะความสูงของตัวประติมากรรมควรจะ2.50 เมตรเพราะว่าเราก็ไปเซอร์เวย์พื้นที่มาแล้วว่าความสูง2.50 เมตรเนี่ยเหมาะสมกับน้ำในช่วงที่เราจะไปวางประติมากรรมก็ความสูงของนั้นก็ประมาณ14-16 เมตรประมาณนี้แล้วแต่เพราะทะเลก็มีตรงตื้นบ้างลึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โดยประมาณความสูง2.50 เมตรความกว้างชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเพราะแต่ละชิ้นไม่เท่ากันความสูงอย่างเต่าเองเนี่ยด้วยตัวของเขานะฮะพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาก็สูงไป2.50 เมตรเขาจะไม่กว้างมากแต่พอเป็นปลากระเบนอย่างเงี้ยฮะของเขาตัวบางสายพันธุ์เขากว้างมากๆเขาก็จะแบบตัวเขาจะกว้างแล้วก็ใหญ่ประมาณ4.50 เมตรชิ้นที่ใหญ่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบเมื่อวางเทียบกันก็ม้าน้ำก็อาจจะดูเล็กไปแต่ความสูงทุกชิ้นเนี่ย2.50 เมตรเท่ากันประมาณนี้นะฮะ
1: คือแต่ละชิ้นงานทำจากวัสดุอะไรบ้างอะคะอาจารย์มานะ
2: อันนี้สำคัญฮะที่ผมบอกว่าทางปตท.สผ.นะจันทร์เนี่ยแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ร่วมกันเนี่ยเป้าหมายก็คือห่วงระบบนิเวศใต้ทะเลนะครับว่าโอเคประติมากรรมเราจะบอกว่าเราช่วยนะครับระบบนิเวศในทะเลเนี่ยตัวประติมากรรมเราเองเนี่ยต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย นะจะไปส่งเสริมเขาตัววัสดุของเราเองเนี่ยก็จะเลือกเป็นซีเมนต์นะปูนซีเมนต์ประเภทเกรดที่ทนน้ำทะเลคาร์บอนต่ำนะฮะหรือว่ามารีนซีเมนต์เนี่ยเป็นลักษณะของรักโลกช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนี้จริงๆที่ผมบอกนะฮะว่าครั้งนี้ของการทำปฏิมากรรมใต้น้ำกับปตท.สผ.แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยแล้วก็ศิลปากรเนี่ยแตกต่างกับที่มาดีฟเพราะตอนที่มาดีฟเองเนี่ยเราอาจจะผมเองเนี่ยณตอนนั้นเองเนี่ยกับทางสิงห์เกษตรก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของวัสดุที่จะทำปฏิมากรรมที่อยู่ใต้น้ำมันจะไม่ไปส่งผลกระทบนะพอมาครั้งนี้เนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็คิดอะไรที่มันเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ระบบนิเวศใต้ทะเลด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: อาจารย์ใช้เวลาทั้งออกแบบและผลิตนานเท่าไหร่คะอาจารย
2: ์โอ้ณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่านานกว่าประมาณสัก 3-4 เดือนนะฮะก
1: ่
2: อนที่จะจริงๆพอรับข้อมูลมาเนี่ยก็เริ่มที่จะสเก็ตก่อนแล้วน
1: ะ
2: สเก็ตไปเรื่อยๆนะประมาณเนี้ย 3-4 เดือนของผมนะระยะเวลาเพราะว่าสเก็ตเป็นลายเส้นก่อนนะครับเป็นลายเส้นจากนั้นแล้วค่อยสเก็ตอีกทีนึงให้เป็นโมเดล3มิติโมเดลก็สูงประมาณสัก1ฟุตอะไรอย่างเงี้ยนะในจำนวน9ชิ้นนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จากนั้นก็ได้ปั้นงานจริง
1: ค่ะ
2: นะ
1: แล้วพอหลังจากมีการวางแผนตรงนี้เสร็จปุ๊บเราติดตั้งผลงานไว้ที่ไหนคะอาจารย์แล้วก็ติดตั้งอย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆติดตั้งที่เกาะเต่าเนี่ยแถวBuoyancy World เนี่ยนะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่าพอเราปั้นเสร็จเนี่ยเรามีการขนย้ายตอนขนย้ายเองเนี่ยต้องบอกว่าที่ย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนะจะติดตั้งเนี่ยเพราะว่ากระบวนการในการที่จะขนย้ายเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราสร้างผลงานประติมากรรมเนี่ยเราสร้างที่มหาลัยศิลปากรนครปฐมพระราชวังสนามจันทร์นะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีการขนย้ายวางแผนกันครับในการขนย้ายเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ต้องมาออกแบบแมทอะครับเพื่อให้ประติมากรรมเนี่ยไปอยู่ในน้ำเนี่ยเราต้องบอกว่าทางปตท.สผ.ก็มีการสำรวจว่ากระแสน้ำฮะที่อยู่ในทะเลเนี่ยจริงๆแล้วมันแรงมากนะ
1: มันนี่อาจารย์ขนาดอาจารย์ว่าตอนอาจารย์ไปสำรวจคือต้องผิวเผินใช่ไหมไม่ได้ลงเข้าไปลึกๆอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างนี้ในแต่ละช่วงเดือนเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยความรุนแรงของแสน้ำมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ในช่วงเดือนแต่ละปีเนี่ยแต่ละรอบเดือนมันไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ก็ต้องมาสร้างแมทให้ประติมากรรมโดนกระแสน้ำแล้วไม่ล้ม
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นชิ้นงานก็จะขนาดใหญ่การขนย้ายก็จะค่อนข้างยากก็ต้องมีการวางแผนขนย้ายอีกทีนี้ในการขนย้ายก็เริ่มจากนครปฐมนะไปขนย้ายไปที่ประจวบนะครับทีนี้เนี่ย
1: ต้อง
2: ไปที่ท่าเรือ
1: ไปจากนครปฐมแล้วไปประจวบแล้วก็ไปท่าเรือค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็ไปถึงเสร็จปุ๊บก็จะมีบนเรือก็จะมีเครนนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็ยกตัวชิ้นงานวางก็จะต้องมีนักประดาน้ำอีกชุดหนึ่งที่มีความสามารถดำน้ำลงไปวางผมเป็นศิลปินเนี่ยก็ได้แต่อยู่รอดูเขา
1: อยู่ข้างบน
2: อยู่ข้างบนนะแค่เขาใช้เครนยกตัวประติมากรรมเนี่ยชิ้นหนึ่งก็หนักประมาณโอ้โหเป็น10กว่าตันนะ
1: 10กว่าตันค
2: ่
1: ะ
2: ใช่บางชิ้นแต่จริงๆไม่เท่ากันนะฮ
1: ะ
2: เราก็ตัวผมเองก็ต้องอยู่แต่บนเรือนะครับดูฮะดูทางปตท.เขาก็มีการยกวางก็จะมีทีมนักประดาน้ำนะที่มีความรู้ความสามารถเขาจะดำน้ำลงไปแล้วก็จะไปวางตรงการวางก็แบบเรานึกถึงใต้ทะเลพื้นทะเลไม่ได้เรียบ
1: ใช่ อันนี้กำลังคิดตามเหมือนกันค่ะอาจารย์เวลาวาง
2: ใช่คือเหมือนเราแก้วน้ำวางถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะถ้ามันไม่เรียบอ่ะมันจะล้มหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์คุณลองนึกดูว่าแล้วเราจะทำยังไงผมเองเนี่ยโอ้เคยวางประติมากรรมแต่บนบกอ่ะเราก็สามารถอะไรได้เนา
1: ะ
2: ทำให้มันปรับให้มันเรียบในน้ำคิดไม่ออกเลยแต่ทีมนักประดาน้ำของปตท.ที่ให้มาช่วยดูแลเนี่ยเขาต้องมีอะไรอะเครื่องเป่าลมฮะเป็นท่อจากแล้วก็ต่อลงไปในทะเล
1: อ
2: ๋
1: อเขาต้องมีอุปกรณ์ของเขาเนาะ
2: ใช่ไปเป่าให้พื้นทรายเนี่ยมันเรียบโดยพอประมาณถึงเอาตัวประติมากรรมตั้งแล้วมันไม่เอียงโอ้เห็นไหมผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันเป็นความรู้จริงๆแบบผมเองเนี่ยคนออกแบบประติมากรรมเนี่ยก็ยังต้องเรียนรู้อีกด้วยนะฮะเพราะว
1: ่าม
2: ันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันกว่าจะได้ผลงานแต่ละชิ้นออกมา
1: ใช้เวลาต้องละเอียดรอบคอบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าทีมงานเนี่ยต้องแบบมีความสามารถมากนะในแต่ละขั้นตอนนะคะ
2: ใช่ครับแล้วจริงๆอ่ะจริงๆก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนาะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้อาจารย์ธรเริ่มลงไปเก็บข้อมูลตอนนี้ก็มีสัตว์ที่มาเกาะติดนะฮ
1: ะ
2: แล้วพวกปะการังเริ่มมาเกาะเราก็อู้สีสันของประติมากรรมเราที่คุณลองนึกถึงว่าปูนซีเมนต์นะมันก็จะเป็นสีเทาๆแต
1: ่
2: ตอนนี้เริ่มมีปะการังมีสีนั้นสีนี้เข้ามา
1: หลากหลายสี
2: ใช่สีฟ้าสีชมพูสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าสัตว์เกาะติดเขาจะแบบมีสีสันอะไร
1: ก็เป็นศิลปะไปเลยนะคะอาจารย์แบบนั้นมันก็เป็นความสวยงามของธรรมชาติไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางปตท.สผ.แล้วฮะว่าความต้องการเขาเป็นแบบนั้นนะฮะ
1: ค่ะนะคะอาจารย์การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั่วไปกับประติมากรรมใต้ทะเลมันมีความยากง่ายต่างกันยังไงคะอาจารย์บอกว่าบนบกเนี่ยฉันเคยทำมาละใต้ทะเลทำที่มาลดีฟแล้วก็ที่ตัวนี้คือกับปตท.สผ.เนี่ยคือที่สุดละ
2: คือโจทย์เนี่ยจริงๆโจทย์ในการสร้างตัวประติมากรรมที่เราบอกว่าเป็นงานศิลปะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเพราะว่าโจทย์ในการสร้างเนี่ยไม่ว่าจะบนบกนะฮะเราก็จะต้องลงไปดูพื้นที่นั้นๆสมมติว่าเราต้องบอกว่าเป็นประติมากรรมที่อยู่เป็นประติมากรรมสาธารณะนะฮะที่อยู่กลางแจ้งนะครับอยู่กลางแจ้งหรือว่าลักษณะที่คนเห็นได้ทั่วไปนะครับอันนี้เวลาเราสร้างงานเนี่ยเราก็จะต้องลงไปดูพื้นที่ตรงนี้มีประวัติศาสตร์อะไรชุมชนชอบอะไรหรือตรงนี้เขาเคยมีเหตุการณ์อะไรน
1: ะ
2: เราก็ลงไปเก็บข้อมูลเอาทุกอย่างมาแล้วก็มาสร้างประติมากรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่นั้นๆปะเนื้อหาของพื้นที่นะครับอันนี้ในทะเลก็เหมือนกันเราเคยพูดไปแล้วว่าโอเคมันจะต้องลงไปดูนะมีชุมชนสัตว์น้ำที่อยู่ตรงนี้เป็นสัตว์พื้นถิ่นเขาคืออะไรแต่ที่บอกว่าค่อนข้างแตกต่างก็คือเรื่องของการติดตั้งวัสดุนะครับเพราะว่าใต้ทะเลเราก็ต้องใช้ซีเมนต์ที่เป็นเกล็ดทนน้ำทะเลโลคาร์บอนนะครับอะไรเงี้ยเป็นมิตรกับ
1: สิ่งแวดล้อม
2: แต่ประติมากรรมที่อยู่บนบกที่ผมเคยทำเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องคิดถึงในเรื่องตรงนั้นอะไรเงี้ยนี่ถึงจะความแข็งแรงอย่างเดียวไม่ล้มมาแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุมาเป็นอันตรายต่อคนต่อชุมชนอะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
2: เพราะนั้นอันนี้ก็จะค่อนข้างที่แตกต่างกันความละเอียดเนี่ยแหมแล้วก็การติดตั้งเนี่ยมันค่อนข้างยากกว่ากันเยอะ
1: ะ
2: นะครับใช้ทุนในการสร้างก็ต้องขอบคุณทางปตท.ปตท.ที่มีประติมากรรมดีๆนะฮะ
1: ให้เราได้ชม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้กำลังมีเฟส2ครับที่จะทำอยู่นะฮะที่เกาะเต่าเนี่ยนะฮะที่สุราษฎร์เนี่ยแต่เป็นอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นเกาะเมาฮะทางด้านนั้น
1: ค่ะนะคะแล้วเราก็จะได้ไปติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ได้ครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะไทยวัฒนกุลค่ะหัวหน้าภาควิชาประติมากรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะอาจารย์เป็นผู้ออกแบบงานประติมากรรมโครงการนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผลงานยอดเยี่ยมมากเลยนะคะลานประติมากรรมใต้ทะเลโอเชียนฟอร์ไลฟ์นะคะที่ร่วมกับปตท.สผ.นั่นเองนะคะนอกจากจะเป็นการผสมผสานศิลปะกับการอนุรักษ์ท้องทะเลก็สร้างความงดงามแล้วก็ยังเป็นบ้านให้สัตว์น้ำอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะและอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณช้อยแสงทองจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้สำหรับรายการสบายๆหลังข่าวนะคะดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันท์ณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางการอินเดียเร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดียบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายตุรกี 1-3 เซตปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ด้วยอันดับ14พร้อมรักษาสิทธิ์แข่งขันต่อฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีภริยภัทรรัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันต์ตจปมณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดไวทุกสีดำทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดลงทะเบียนไว้ที่บริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อให้ประชาชนรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนจะเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายโกมลดวงรอดอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างมากเมื่อมีโอกาสเดินทางมาถึงกรุงเทพจึงตั้งใจเข้ามาถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีเนื่องจากซาบซึ้งที่พระองค์ทรงดูแลพระศพกนิกรชาวไทยเป็นอย่างดีโดยประทับใจในพระกรณียกิจด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังที่ทรงให้โอกาสผู้ที่เคยทำผิดได้รับความสะดวกสบายและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนโครงการพระดำริในการสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน
3: เศร้าใจนะครับตอนนี้กเกษียณอายุราชการแล้วเมื่อมีโอกาสได้มาเข้ามากรุงเทพก็อยากเข้ามาเคารพศพในฐานะประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ทำให้นักโทษที่เขาจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่เดี๋ยวเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วยนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาครรอดรัตจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ามีความศรัทธาในพระองค์เป็นอย่างมากจากการที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจงานหลวงและทรงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มพระกำลังโดยเฉพาะโครงการพระดำริที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนทรงมีพระเมตตามีความเรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเฉพาะการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือราษฎรยามเกิดอุทกภัยด้วยพระองค์เอง
4: แบบว่าศรัทธาท่านมากท่านช่วยเหลือประชาชนช่วยอานหลวงแล้วก็การดูแลอะไรเนี้ยค่ะประทับใจเป็นโครงการที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากแล้วก็โครงการต่างๆที่เหมือนเวลาน้ำท่วมอะไรท่านตลาดตัวเองอะไรอย่างค่ะท่านไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอุปสมบทรวมทั้งสิ้น232รูปแบ่งเป็นสามเณร101รูปและพระภิกษุสงฆ์131รูปมุ่งส่งเสริมความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนววิถีพุทธโดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญณศูนย์ฝึกอบรมพุทธศาสนาแก่พระภิกษุชาวเขาหรือพระภิกษุบนพื้นที่สูงวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกำหนดลาสิกขาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2569หรือสามารถอยู่ศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอุปสมบทแล้วจำนวน 12,338 คนและมีพระธรรมจาริกครองสมณเพศคงอยู่272รูปปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่นักพัฒนาในผ้าเหลืองในอาสมพระธรรมจาริก225แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจการซักซ้อมขบวนเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่24-26 กรกฎาคมนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ในวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีเชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นาทีร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิวริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมแนะการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBX Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมพร้อมเสนอแนวคิดในการขยายการใช้ AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสาม

0: การจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักรวมทั้งการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขา
1: บรรยากาศวันสุดท้ายของงาน TSEC 2026ยังคงคึกคักมีผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์และประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลโดยนางสาววรรณสิริไม้เขียวนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมาต่อยอดเป็นเกมและสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั้งเจน4และเจนอัลฟาโดยเกมและของเล่นที่จัดแสดงไม่ได้มุ่งเน้นความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองและกล้ามเนื้อมัดเล็กเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงมีโซนเกมสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยฝึกความจำสมาธิและส่งเสริมสุขภาพจิต
2: ตรงนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนนึงค่ะเรารู้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันยากแล้วก็บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องได้ในเจนเราแล้วแล้วมันขึ้นหิ้งมันไม่สามารถที่จะซึมซับลงไปได้ลึกแต่ในส่วนของเกมเนี่ยมันเล่นได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยต่อยอดได้ในทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็มันไม่ได้เล่นแล้วจบไปอย่างเดียวแต่ว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากส่งต่ออย่างตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือส่งต่อไปให้กับเด็กในสถานศึกษาและองค์กรเอกชนทั่วประเทศได้รู้จักกับบอร์ดเกมพวกนี้แล้วก็ในทุกๆเกมเนี่ยจะซึมซับตัวมรดกภูมิปัญญาเข้าไปมากกว่า1ทักษะแน่นอน
1: สำหรับงาน TSEC 2026ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมกิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่สวนวชิระเบญจทัศน์พร้อมเตรียมยกระดับพื้นที่ค้าขายอาหารสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายพรพรหมวิกิตเศษและนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมในสวนสาธารณะและสำรวจกายภาพพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรณสวนวชิระเบญจทัศน์และสวนจตุจักรเขตจตุจักรโดยได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่กิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026แฟนปาร์คไทยแลนด์ณบริเวณลานตัวหนอนสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนและแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันแมตช์สำคัญผ่านจอ LED ยักษ์ฟรีซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและผู้มาออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยคณะผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสวนจตุจักรเพื่อสำรวจพื้นที่และพิจารณาแนวทางร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบร้านค้าและอาหารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีมาตรฐานสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัยและมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างสมดุลใน3มิติสำคัญคือการรักษาพื้นที่สาธารณะโดยจัดสรรสัดส่วนการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ค้าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ผู้ค้ามีพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงถูกกฎหมายภายใต้มาตรการสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นการจัดการน้ำเสียและการแยกขยะ

0: างเป็นระบบก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: 20:18 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าพลเมืองอินเดีย11คนบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานได้รับการช่วยเหลือแล้ว10คนส่วนอีก1คนยังคงสูญหายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเน้นย้ำว่าการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต้องยุติลงและการเดินเรือโดยเสรีในภูมิภาคแห่งนี้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต้องได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกอีกครั้งจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานายอีมิซอนหัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินเมื่อเวลา 10:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองขยองซานและเมืองโพฮังซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดขยองซังเหนือพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและรักษาความเย็นของร่างกายนอกจากนี้ไม่ควรทิ้งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพื่อความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินในระบบเตือนภัยแบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้ซึ่งจะประกาศเตือนภัยก็ต่อเมื่อคาดการว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันเพื่อเป็นการรับมือกับคลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ที่ยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะกรรมการถาวรประจำสมัชชาแห่งชาติเวียดนามซึ่งเปรียบเสมือนสภานิติบัญญัติสูงสุดของเวียดนามอนุมัติหลักการของร่างข้อกำหนดที่เพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการศาลสำหรับการออกคำสั่งให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดร่างข้อกำหนดดังกล่าวแนะนำให้ดำเนินการยื่นจัดส่งและรับมอบเอกสารของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาคดีของผู้พิพากษารวมทั้งย่นระยะเวลาการไต่สวนและการตัดสินของศาลจาก15วันเป็น10วันหรือจาก30วันเป็น20วันหากเป็นกรณีที่มีความซับซ้อนพร้อมกันนี้ยังอนุญาตให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีแม้ฝ่ายโจทก์จะไม่มาศาลต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก1-3เซต27-25 21-25 19-25 และ22-25ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศอังกฤษตอบเวลาพิเศษเฉือนชนะนอร์เวย์2-1โดยจูดเบลลิงแฮมเหมาคนเดียว2ประตูพาสิงโตคำรามผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ในช่วงตอบเวลาพิเศษหลังเสมอใน90นาที1-1โดยฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสยิงคนละประตูช่วงท้ายเกมส่งทัพฟ้าขาวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมเวลา2:00 น.และอังกฤษพบอาร์เจนตินา ในวันที่16กรกฎาคมเวลา 2:00 น.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับแอปพลิเคชัน Monomax จัดกิจกรรม FIFA World Cup 2026 Fan Park Thailand ที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักมีแฟนฟุตบอลเข้าร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโอกาสนี้นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เป็นครั้งแรกโดยระบุว่ารู้สึกดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกคิดว่าน่าจะแตกต่างกับทีมชาติเยาวชนเนื่องจากเต็มไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์และจะทำให้เต็มที่เพื่อให้ได้โอกาสลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์จากผลงานของภาสิทธิ์ราตะกัวรัตนบดินทัศนีพิภากรพาณินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองการแข่งขัน IBJJF Asian Jiu-Jitsu Championship 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพชรรดาเคซีตันคว้าเหรียญทองในรุ่นประชาชนหญิงสายดำน้ำหนักไม่เกิน 48.5 กิโลกรัมด้วยการเอาชนะลีมีฮายอนจากเกาหลีใต้ด้วยท่า Submission Ankle Lock ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เพชรรดาเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ของสหพันธ์บราซิเลียนยูยิสูนานาชาติหรือ IBJJF สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทียูยิสูระดับเอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโรโดรมหัวหมากได้รับการตอบรับอย่างคึกคักมีทีมสมัครเข้าร่วมแล้ว20ทีมและคาดว่าอาจเพิ่มเป็น25ทีมก่อนปิดรับสมัครการแข่งขันรายการนี้เป็นสนามสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อควอลิฟายเข้าสู่ชิงแชมป์โลกและเป็นก้าวสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028โดยล่าสุดสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ยืนยันแล้วว่าไทยมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอรับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อผลักดันนักกีฬาไทยไปเก็บคะแนนสะสมและลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
7: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัด เส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกกำลังเปลี่ยนสีอย่างร้ายแรงจริงๆอยู่กันด้วยความปั่นป่วนไม่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาท่านประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐจะพูดอะไรจะทำอะไรจะถล่มใครหรือจะด่าใครเราก็ต้องฟังเพราะมันไปโยงกับราคาน้ำมันราคาหุ้นราคาสินค้าทั้งหลายแหละแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองว่าโลกรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียจะเป็นญี่ปุ่นนั้นก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าจะชวนพูดถึงเรื่องอินเดียจะเป็นมหาอำนาจได้ไหมเป็นคำถามใหญ่เลยนะผมไม่แน่ใจว่าอินเดียตอนนี้เรียกตัวเองว่าอย่างไรเป็นมหาอำนาจหรือเป็นมิดเดิลพาวเวอร์หรือเป็นประเทศที่เคียงคู่กับจีนอเมริกามากน้อยแค่ไหนอย่างไรดังนั้นวันนี้คุณวิกรมชวนคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็มามองว่าเรากับอินเดียที่เราคบกันมาถึงนั้นวันนี้800ปีแล้วนะเรากับอินเดียคุณทิชัยเคยเห็นไหมว่าเราขัดแย้งกับอินเดียหรือเปล่า
1: ไม่มีน้อยมาก
2: เห็นไหมฉะนั้นเรานี่ก็มองอินเดียว่าอินเดียเนี่ยเขาจะมีจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่าดีกว่าจีนใช่ไหมว่าเมื่อกี้ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันยุโรปกับญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยเขาดีมากเลยนะฉะนั้นผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาดูตอนนี้อินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าจีนเขาอาจจะมีปัญหากับญี่ปุ่นในระดับหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่มีปัญหากับเรื่องไต้หวันใช่ไหมล่ะ
2: ญี่ปุ่นเขาวันนี้เขาก็ไปจับมือกับอินเดียมากขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นญี่ปุ่นจะโดนจีนขู่จะโดนจีนจะตื้อบ้างอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจนะกับจีนเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเขามีปัญหากับจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องหาทางออก
1: ก็คือไปหาเพื่อนใหม
2: ่อินเตอร์เดียนี่แหละ
1: อ
2: ินเตอร์เดียคราวนี้อินเตอร์เดียเนี่ยเห็นญี่ปุ่น
1: อ
2: ินเตอร์เดียนี่ก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่รถซูซูกิเนี่ย ไปทำขายปรากฏว่าโอ้รถซูซูกินี่คุณทวีชัย รู้ไหมว่าคนอินเดียเนี่ยชอบรถซูซูกิเพราะหนึ่งนั่งได้ตัวใหญ่ๆขี่คนก็นั่งเข้าไปได้หมด สองราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็ดีเครื่องโซนี่ก็ยังใช้ได้นะ
1: ใช่ใช่ใ
2: ช่อมชัดคมชัดคราวนี้เขาก็มีความสุขว่าโอ้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำโดยญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีฉะนั้นตอนนี้การร่วมมือกันระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนี่ก็เลยเป็นไปในลักษณะที่ราบรื่นมากผมมาดูหมอดูเนี่ยผมเห็นว่าอินเดียเมื่อกี้ที่พูดอ่ะ
1: มี
2: จุดขายก็คือตลาดคนเนี่ยใหญ่แต่กำลังซื้ออาจจะเล็กในวันนี้แต่ GDP ของอินเดียเนี่ยโต 6-7% ทุกปีอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ของเรานี่ปีนี้ไม่รู้ 2% นี่จะไหวเท่าไหร่ยังไงแต่รู้สึกเลขา BOI บอกว่าโอ้ยตอนนี้นักลงทุนในประเทศไทยน่าจะ1ล้านล้านกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
1: ครับ
2: แต่อินเดียเนี่ยถ้าโตแบบนั้นไปเรื่อย
1: ๆ
2: นะแล้วมีพื้นฐานทางด้านของตลาดที่ขยายตัวไปอยู่ในภูมิภาคได้คุณทวีชัยอย่าลืมนะว่าอินเดียเนี่ยเขาติดทะเลหมดเลยนะ
1: ถูกต้อง
2: แล้วสินค้าที่จะมีการขนส่งที่ราคาถูกก็คือขนส่งทางทะเลฉะนั้นดูอินเดียเนี่ยตะวันออกตะวันตกทิศใต้มีทะเลหมดฉะนั้นอินเดียจะกลายเป็นฐานการผลิตที่มีราคานะแรงงานแล้วก็มีวิศวะเยอะนะคุณทวีชัย
1: โอ้วิศวกรก็เก่ง
2: ปีนึงนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าเขาผลิตวิศวกรปีละ15ล้านคนนะ
1: โอ้ในทุกระดับนะ
2: โอ้
1: แ แล้วก็ไปเก
2: ่
1: งที่อเมริกาด้วยไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเป็นตำแหน่งสำคัญCEO เอ่ยเป็นนักบริหารเอ่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหมอเอ่ยเก่งๆนั้นนะ
2: ใช่ใช่คนอินเดียทำไมเก่งคุณสุริชัยลองคิดดูสิหนึ่งเขามีประวัติศาสตร์มา 5,000 ปีแล้วนะ
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาอะไรเยอะแยะไปเลยในอินเดียเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็น10ศาสนาคนที่จะเป็นผู้นำศาสนาได้เนี่ยคุณสุริชัยคิดว่าต้องเป็นคนที่หัวคิดดีไหม
1: ใช่แน่นอน
2: ใช่ไหมปรัชญานี่ก็หัวคิดมากนะฉะนั้นเขาเนี่ยมีหัวคิดดีแล้วคนอินเดียเนี่ย มีสถาบันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมตอนนั้นที่ไปบังกะลอนะประมาณ20กว่าปีที่แล้วผมอันแรกเลยที่ไปก็คือ Tata Institute
1: Tata ยักษ์ใหญ่ของอินเดีย
2: เขาผลิตนะบุคลากรนั่นแหละครับทำให้แอร์สิงคโปร์บินไปที่บังกะล
1: อ
2: เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วพอบังกะลอมีสายการบินสิงคโปร์บินมาปั๊บคนก็บอกเอ้ยบินตรงจากสิงคโปร์แล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสำนักงานอยู่สิงคโปร์เขาก็บินไปนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของพวกซอฟต์แวร์เห็นไหมซอฟต์แวร์พอไปที่บังกะลอทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นเบอร์สามของโลกเลยในเรื่องซอฟต์แวร์ต่อจากซิลิคอนวาเลย
1: ์
2: นะต่อจากเซินเจิ้นแล้วก็มาที่บังกะลอถ้ามาดูถึงตรงจุดนี้เราก็มามองว่าคนอินเดียประเทศอินเดียมีศักยภาพเห็นไหมฮะแล้วคนอินเดียนี่อึดนะคุณวิชัย
1: อึดอดทน
2: ผมเนี่ยเคยเจอคนขายของอินเดียนะผมนั่งอยู่บนรถอะรถบัสเขาก็มาจะขายของให้ผมอะโอ้โหผมเห็นถึงความอดทนของเขานะผมก็บอกว่าขอบคุณนะไม่รับไม่อะไรมันก็รออยู่ตรงนั้นล่ะรอแล้วทำหน้ากระปิบกระปิบหน้าตำตากระปิบปิบไอเราก็เป็นทนเราเป็นคนใจอ่อนไงเห็นคนที่หน้าตานะทำหน้าสงสารแล้วทำหน้าปิบปิบเนี่ยเออช่วยไปหน่อยเห็นไหมเสร็จไหมเสร็จอินเดีย
1: เสร็จ
2: เป็นผมแล้วผมขายถั่วคั่วสมัยก่อนน่ะเขาบอกไปข้างหน้าก่
1: อ
2: นแค่นั้นคำเดียวผมก็เป็นละไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จนะต้องอึดต้องมีความมุ่งมั่นนะดูจากคนที่ขายของนะอินเดียเนี่ยดูสิเขาจะแช่อยู่นั่นแหละรอเราเขาจะฟังเขาจะทำหน้าปุ้เลี่ยมแล้วก็ทำหน้าแบบน่าสงสารผมเนี่ย
1: ได้ผลนะ
2: ใช่ไหมคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าคุณวิชัยถ้าเป็นคนที่อยู่แบบอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยก็เสร็จอินเดีย
1: ใช่
2: ใช่ไหมล่ะ
1: เทียบเรื่องเซิงลีระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยใครเก่งกว่า
2: คนอินเดียกับคนจีนเนี่ยมีคนละอย่างคนอินเดียนี่ฉลาดแล้วก็ฉลาดเป็นคนที่แบบไอ้นั่นนะแต่คนจีนเนี่ยเขาจะฉลาดแบบโอ้ทั้งแผงเลยอ่ะ
1: ทั้งแผงเลย
2: ก็ดูดิคุณวิชัยไปดู
1: อินเดียเก่งบางเรื่องเฉพาะเรื่องแต่จีนนี่เก่งทุกเรื่องแล้ว
2: คุณวิชัยดูสิอินเดียพอไอ้สิงคโปร์แอร์ไลน์บินบังกะลออ ินเดียก็โหมาคนหนุ่มคนสาวมาที่บังกะลอหมดกลายเป็นนะเป็นซิลิคอนวาเลย์ของอินเดียซึ่งใหญ่อันดับ3แต่อย่างอื่นนะเรื่องรถเรื่องเครื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรสารพัดอย่างเขาจะไม่เป็นแผงอย่างจีนจีนวันนี้มันไปเป็นแผงเลยเนี่ยจีนตอนนี้กำลังทำอะไรนะเครื่องบินเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่มีใครจะไปแซงจีนได้อย่างกับปี2004นี่ทางจีนเขาก็ซื้อมาจากซีเมนต์ใช่ไหมโนฮาวอ่ะ04ไปถึง08เขามีรถวิ่งละแล้วตอนนี้ 70% ของรางรถไฟความเร็วสูงเป็นของจีน คุณลิชัยวันก่อนเราเคยคุยกันผมทายนะผมเป็นหมอดูนะ
1: ครับ
2: ไม่เกิน10ปีคุณสุนิชัยจะเห็นรถไฟวิ่งจากปักกิ่งไปเดลีและบอมเบย
1: ์จริงเหรอจริงเหรอโอ้น่าสนใจมากเราต้องมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั่งรถไฟนะนั่งรถไฟเดลีไปปักกิ่งนะ
2: ไม่รู้ไม่รู้ยังทำรายการรู้เรื่องหรือเปล่านะ อาจจะต้องถามแล้วก็หยุดไปสักพักนึงคุณสุนิชัยเอางี้นะทำไมผมทายอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าวันนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครทำนะรถไฟถูกเท่ากับจีนรถยนต์ถูกเท่ากับจีนเครื่องไฟฟ้าถูกเท่ากับจีนเอาเฉพาะไม่กี่อย่างเนี่ย
1: อ
2: ินเดียวันนี้ค้าขายกับจีนผมว่าน่าจะ130,000 ล้านเหรียญนะมั้งยอดขายกันนะแต่อินเดียนี่ขาดดุลกับจีนเนี่ยเกือบแสนล้าน
1: เยอะมาก
2: ฉะนั้นโมดีเขาก็เลยสยิวไงเฮ้ยถ้าอัวไปกอดลือนะยังก็ถ้าเฮียสีกับเฮียโมดีนี่กอดกันอย่างนั้นนะยังกับเช่นที่ไปกอดอยู่กับลุงโจนะผมว่าอินเดียเสียตัวนะ
1: ไม่ได้โตโมดีก็มีลูกเล่นตัวเองไม่เสียตัวหรอกแต่สิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งวงการแพทย์วงการยาบอกว่า
2: ใช่ใช่ยา
1: อินเดียนี่นะผิดยาได้ถูกมาก
2: เยอะเยอะ
1: แล้วก็ราคาถูกและคุณภาพก็ดีด้วยนะก็บอกว่าอินเดียเนี่ยว่ามันเกิดตอนสงครามอิหร่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยปิดช่องแก้ผมสงสัยยาจะขาดแคลนนะจำได้ไหมเมื่อเดือนน
2: ี
1: ้ปรากฏว่าวงการหมอและเภสัชบอกว่าเราต้องหันไปอินเดียเพราะว่าอินเดียเขาผิดยาแล้วยาระดับนำของโลกเนี่ยราคาถูกแล้วก็เราพึ่งพาได
2: ้ฉะนั้นผมก็มองนะว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณทิชัยก็จะเห็นอินเดียเป็นมหาอำนาจเพราะญี่ปุ่นเพราะอเมริกาแล้วเพราะยุโรปเขาอยากให้เกิดบาลานซ์เขาเรียกคอร์สใช่ไหมเมื่อก่อนนั้นเห็นมีร่วมมือกันแล้วไอ้การที่มีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วอินเดียก็มีเงื่อนไขที่ดีเนี่ยคุณชัยคิดว่าอินเดียจะไม่เป็นมหาอำนาจได้ยังไง
1: มีโอกาสสูงมากใช่ไหมครับฉะนั้นดังนั้นไทยเราควรจะต้องปรับใช้จังหวะนี้ในการคบหากับอินเดียใกล้ชิดมากขึ้นไหมเราค้าขายกับอินเดียน้อยและเรามักจะไม่ค่อยชอบระหว่างจีนกับแขกใช่ไหมเราจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมเราจะแก้ทัศนคติอย่างนี้ได้ยังไง
2: คือถ้าเกิดว่าเราดูว่าสิ่งที่เราจะแก อย่างกับที่เรากำลังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงเอ่ย
1: ใช
2: ่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นลูกครึ่งระหว่างจีนกับอินเดีย
1: เหรอในด้านไหนในแง่ไหน
2: ผมว่าคนไทยเนี่ยมีเชื้อจีนมากกว่าเชื้ออื่นนะ
1: ใช่เพราะ
2: ข้อหนึ่งก่อน
1: ประวัติศาสตร์เอ่ยภูมิศาสตร์เอ่ยต่างๆใช่
2: อันที่สองนี่เราก็มองว่าเราเนี่ยมีเชื้อแขกมีชื่อแขกนะ
1: อันนั้นก็เรื่องภาษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของบาลีสันสกฤต
2: ใช่
1: เราก็ยืมมาเยอะนะ
2: แล้วความคิดเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราเนี่ยมีความคิดแบบวัฒนธรรมแขกสูงไหม
1: มี
2: ใช่ไหม
1: เยอะ
2: เราได้รับเนี่ยอย่างกับผมเกิดมาผมก็เห็นหน้าพระพุทธเจ้าอ่ะนะอยู่ในวัดละเราก็ถูกล้างสมองด้วยอะไรความนึกคิดของอินเดีย
1: ไม่ใช่ล้างสมองได้รับอิทธิพลทางความคิดล้างสมองพูดเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องของดีๆเราไม่เรียกล้างสมอง
2: อันนี้ต้องอาจารย์ยุนต้องช่วยแนะนำข้าผู้น้อยให้หน่อยก็ได้รับเพราะว่าผมไม่ต้องใครหรอกผมเนี่ยอยู่โรงเรียนวัดมาตั้งแต่เด็ก
1: ใช
2: ่ทำให้ผมมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกลายเป็นอินตระเดียมากพอสมควรในขณะที่ครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยเป็นจีนนะอีกครึ่งหนึ่งเป็นไทยกับพม่าเห็นไหมแต่ผมนี่ทำไมมีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับจีนเราใกล้ชิดกับแขกใช่ไหมเพ ราะชื่อผมเอ่ยแล้ววัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นคนไทยเรานี่เข้ากับจีนก็ได้เข้ากับแขกก็ได้แต่ถ้าให้คนจีนกับคนแขกมาคุยกันนะเขาไม่คุยอ่ะ
1: เออไม่คุยกัน
2: โอ้ไม่ค่อยคุยกันคนจีนเขาบอกเอ้ยแขกนี่ตัวมันขนเยอะแล้วมันชอบไว้หนวดไว้เขาดูแล้วน่ากลัวแล้วตัวมันอ้วนๆโต
1: ๆ
2: สาวจีนเขากลัวแขกนะ
1: สาวจีนกลัวแขกฉะนั้นแต่งงานกันน้อยมากนะระหว่าง
2: อิน
1: เดียกับจีนน้อยมากจีนแต่งงานกับฝรั่งจีนแต่งงานกับคนไทยแต่งงานกับอาเซียนนี่เยอะกว่านะ
2: เออเยอะกว่าผมนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยนะว่าคนจีนแต่งงานกับคนแขกโดยเฉพาะผู้หญิงจีนผู้ชายจีนแต่งงานกับผู้หญิงแขกก็ไม่เยอะแหละฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าเราเนี่ยมีโอกาสเรามาพูดถึงคนไทยว่าเราอยู่กองกลางใช่ไห
1: ม
2: ระหว่างจีนกับแขกฉะนั้นคนไทยจะไปทำธุรกิจอะไรก็ผมว่าก็ง่ายอันที่หนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยคนอินตราเดียเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขากลายเป็นคนไทยหมดแล้วนะ
1: ใช่
2: เห็นไหมคนพวกนี้เนี่ยควรจะเป็นหัวหอกที่จะไป
1: ความสัมพันธ์กับอินเดียถ้าอย่างที่คุณวิกรมมองว่ายังไงอินเดียก็ต้องเป็นมหาอำนาจในอนาคตเราก็ต้องเริ่มผูกความสัมพันธ์เพราะว่ามีคนบ่นว่าคนไทยไม่ค่อยอยากทำธุรกิจกับอินเดียและไม่ค่อยชอบอินเดียคบกับจีนมากกว่าคบกับฝรั่งมากกว่าแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไหมถ้าสถานคติแบบนี
2: ้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะว่าอนาคตอินเดียก็จะเป็นแบบจีนไงว่าในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีสตุ้งสตังอะไรใช่ไหมวันนี้เขามีตังเยอะแล้วจีนก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีผมเชื่อว่าแนวทางที่อินเดียจะเดินในอนาคตเนี่ยก็คล้ายกันเพราะว่ามีญี่ปุ่นมีอเมริกามียุโรปไปแบ็กอัพเขาจีนกับอินเดียนี่ก็ตลกนะคุณสุริชัยเขาเป็นบ้านค่ายเรือนเคียงกันติดกันมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วนะ
1: ใช
2: ่แล้วก็พระสังกัมจั๋งนะก็ศตวรรษที่12เนี่ยก็ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมา
1: ใช
2: ่เห็นไหมอันนี้ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ๊ะแต่ตลกนะทำไมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าเกิดจีนกับอินเดียความสัมพันธ์ดีเหมือนกับที่ประเทศอื่นเขากำลังเป็นนะผมว่าอินเดียเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกเยอะเลยแล้วจีนก็จะได้ประโยชน์แล้วไทยอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้นั่นน่ะคือสิ่งที่ผมมองว่าอนาคตเราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางฟอร์
1: ม
2: นะบริหารจัดการโดยเฉพาะคนไทยนี่กว่า 60-70% นี่ชื่ออินเดียหมดเลยนะ
1: ใช่
2: ใช่ตรงนี้เป็นส่วนที่ดีผมคิดว่าเราต้องหาทางจับมือกับอินเดียในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายซื้อวัตถุดิบจากอินเดียเข้ามาผลิตแล้วก็ขายสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยให้กับอินเดียหรือการที่เราไปลงทุนเกี่ยวกับเกษตรคุณทิชัยรู้ไหมว่าเกษตรอินเดียเนี่ยโอ้โหที่มันใหญ
1: ่
2: คนเยอะแล้วเมล็ดพันธุ์เราก็ดีนะแล้วก็เราก็มีเทคโนโลยีอย่างกับดูรถไถที่อยุธยาเราเห็นไหมเยอะเลยแล้วคูโบต้าแล้วก็ผลิตอยู่ที่อมตะมาตั้ง20ปีแล้วเห็นไหมครับอุปกรณ์ต่างๆเรามีหมดเมล็ดพันธุ์มีอุปกรณ์มีสายการผลิตให้เป็นอาหารสำเร็จรูปก็
1: ม
2: ีเกษตรเนี่ยผมว่าเราจะไปในอินเดียได้เยอะเลยครับ
1: คุณวิกรมเพิ่งกลับจากจีนมา3เดือนคุณวิกรมชอบอาหารจีนมากคุณวิกรมต้องไปปักหลักที่อินเดียสักเดือน2เดือนคุณวิกรมต้องกินอาหารอินเดียคุณวิกรมชอบอาหารอินเดียไหม
2: ไปมาแล้วเกือบเดือนหนึ่ง
1: ก
2: ่อนที่ผมจะทำอมตะคาสเ
1: ซิล
2: ผมเช่ารถผมเช่ารถนะไปนะนั่งไปเกือบ3อาทิตย์นะปรากฏว่ากินได้เฉพาะแค่ไก่ย่างอย่างเดียว
1: เห็นไหมมีอคติต่ออาหารอินเดียอาหารอินเดียอร่อยมากผมชอบมาก
2: จริงเหรอ
1: นี่แสดงว่าต้องอินเตอร์กว่านี้คุณวิกรมไปติดกับรสชาติเก่า
2: ๆ
1: นั้นวิกรมต้องรู้จักกินอาหารอินเดียซึ่งนานาชาติเลยนะนี
2: ่
1: ร้านอาหารอินเดียที่โด่งดังที่สุดในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นสาขาดังมากผมเพิ่งไปกินมาที่ลอนดอนที่สกอตแลนด์อดินเบอร์เนี่ยนะสุดยอดแล้วคนแน
2: ่
1: นคือที่อังกฤษที่ยุโรปเนี่ยอินเดียเรื่องอาหารเขาลุยนะเขาลุยเต็มที่เลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาหารอินเดียไม่ได้แพ้อาหารชาติอื่นก็คือ รสชาติสีสันและความต้องเรียกสุขภาพด้วยนะก็เป็นอาหารสุขภาพเลยนะ
2: ใช่
1: ซึ่งนี่แหละก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งของอินเดียเรื่องของอาหารและร้านอาหารอินเดียนั้นถึงแม้จะซ่อนอยู่ที่ไหนลึกๆถ้ามีแฟนประจำเนี่ยก็จะกินว
2: ่
1: าเป็นสุดยอดของการคุกกิ้งที่หายาก
2: เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะไปทดสอบอาหารอินเดียในกรุงเทพแล้วจะมาบอกแฟนรายการให้ทราบกันว่ารสชาติเป็นยังไง
1: ผมชวนไปเลี้ยงกินอาหาร
2: อินเดียไป
1: จะได้รู้ว่ามันมีทุกด้านของอินเดียที่ต้องสู้แข่งกันกับจีนได้ทุกอย่างเรื่องอาหารภาษาวัฒนธรรมนะและเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องการศึกษาโรงเรียนมัธยมของอินเดียเนี่ย
2: มีชื่อ
1: ทุกวันนี้ยังมีมาตรฐานที่อังกฤษยอมรับนะคุณสามารถสอบที่อินเดียได้นะถ้าคุณมัธยมอินเดียนะค
2: ุ
1: ณจะเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษคุณสอบ A level O level ที่อินเดียได้เลยนะ
2: ใช่คนไทยมีไปเรียนเยอะนะคุณทารินนิมานเหมินรู้สึกว่าก็ไปเรียนที่อินเดียนะ
1: คุณตระกูลนิมานเหมินครับส่งไปอินเดียเพราะช่วงนั้นเนี่ย ประเทศแถวนี้ถ้าไม่ไปถึงยุโรปอังกฤษถ้าอยู่ใกล้บ้านหน่อยใช่ไหมกลับบ้านง่ายหน่อยเนี่ยมีปีนังแล้วมีอินเดียนะแล้วก็โรงเรียนที่โด่งดังที่สุดของอินเดียโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็จะมีคนที่คนไทยครอบครัวไทยที่เข้าใจเพราะว่าเขาวางหลักสูตรโดยอังกฤษไงคุณวิกรมใช่ไหม
2: ใช่ฉะนั้นดีฮะดีเราจะได้เห็นอนาคตของอินเดียแล้วเราจะไปร่วมมือ ร่วมแรงกับอินเดียได้อย่างไรในอนาคตครับวันนี้ครับ
1: นี่แหละฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งมองไปที่การสร้างความร่วมมือ กับอินเดียโดยที่ผ่านอะไรบ้างกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ล่ะมันมีเพราะวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีองค์กรไหนบ้างของไทยเรา
2: สถานทูตอินเดียในประเทศไทยสมาคมหอการค้าไทยอินเดียนะฮะพวกเนี้ยผมว่าก็ดีแม้กระทั่งศรีลังกานะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันแต่เขานับถือศาสนาพุทธกันศร
1: ี
2: ลังกานะครับ
1: ใช่ใช่ดังนั้นคุณวิกรมจะบุกเป็นผู้บุกเบิกการเปิดสัมพันธ์กับอินเดียจากนี้ไปเคียงคู่กับจีนนะคุณวิกรมยื่นมือให้จีนแล้วอันนี้ไม่มีข้อสงสัยคุณวิกรมกับจีนนี่สนิทสนมใกล้ชิดกันอีกด้านหนึ่งก็จะไปสร้างความสัมพันธ์กับอินเดียเพื่อให้คนไทยเรามีช่องทางของการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอินเดียซึ่งเชื่อว่าจะเป็นมหาอำนาจในเร็ววันอย่างญี่ปุ่นก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นจีนอินเดียญี่ปุ่นใช่ไหมสามชาตินี้ใช่ไหมคุณวิกรมได้ลองย้ำหน่อยว่าความสัมพันธ์จีนอินเดียญี่ปุ่นเป็นยังไง
2: คือประเทศไทยเนี่ยเราเป็นคนที่เรียกว่าอยู่กองกลางหมดเลยนะเพราะว่าเรามีความคิดไม่อิจฉาม ีความคิดเป็นเพื่
1: อ
2: นฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกับทุกคนหมดเลยนะไม่ว่าจีนอินเดียญี่ปุ่นนะอเมริการัสเซียคุณวิชัยที่ผมเอ่ยมา5-6ประเทศเนี่ยเคยเห็นไหมว่าเรามีความขัดแย้งกับประเทศเหล่านี
1: ้ไม่มี
2: ใช่ไหมเราต้องรักษาวิธีการแบบนั้นของเราเนี่ยนะครับให้ไป เราต่อไปในอนาคตเราก็ต้องไปใช้กับอินเดียเพราะต้อง800ปีเห็นไหมเราคบกับอินเดียมาผมเนี่ยงวดหน้าจะไปอินเดีย
1: เอาเลย
2: แล้วจะทำรายการที่อินเดียมาคุยให้กับแฟนรายการฟังกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงดีไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจับตาดูอนาคตที่คุณวิกรมนำเสนอแนะนำว่าเราควรจะจับตาไปที่ไหนบ้างขอบคุณนะครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทีมตรวจอาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่วันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่ยังคงที่พร้อมจัดทีมตรวจวันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการแก้ไขเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยผลการสำรวจพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 น.พบว่าทั้งความเอียงและการทรุดตัวของอาคารยังคงที่แม้จะมีรอยร้าวเพิ่มเติมแต่ไม่มีรอยแยกและไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญจากการตรวจสอบพบว่าพื้นถนนจุดพื้นที่1ไม่มีอาการทรุดตัวเพิ่มจุดพื้นที่2ถนนหน้าอาคารสุภาลัยและจุดพื้นที่3ถนนขาออกวงเวียนมุ่งหน้าสะพานพุทธยังคงตัวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนอาคารช่วงรอยต่อธนาคารธนชาติและคลินิกทั้งบริเวณเสากลางด้านหน้าและด้านบนอาคารพบว่ารอยร้าวยังมีความคงที่ทั้งนี้ทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้กำหนดวงรอบร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.อาสาสมัครมูลนิธิและบริษัทผู้รับเหมาเพื่อลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดค่าสัญญาณอุปกรณ์วันละ3ครั้งในช่วงเวลา 11:00 น. 18:00 น. และ 22:00 น.ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มข้าวทิพช้างลำปางสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้เกษตรกรสู่ตลาดสีเขียว
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์พร้อมมอบปัจจัยการผลิตและพบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกรกลุ่มข้าวทิพช้างณที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพช้างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยศูนย์แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอห้างฉัดเพื่อผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์สีเข้มและพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์มะลินินสุริน มะลิแดงและกอขอ83ผงผิวข้าวมะลิดำสารสกัดแอนโทไซยานินชนิดแคปซูลและอัดเม็ดข้าวพองอินทรีย์ข้าวมะลิดำบรรจุสุญญากาศข้าวหุงสุกเร็วโจ๊กข้าวมะลินินสุรินกึ่งสำเร็จรูปและผงชาข้าวกล้องซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกรการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่กติกาการค้าโลกสีเขียวและมาตรฐานความปลอดภัยสากลกัญจนาอินทาสวท.ลำปางรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
9: กรมราชทัณฑ์ออกหนังสือชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันที่เรือนจำกลางบางขวางโดยระบุว่านายสุภชัยมีโรคประจำตัวหลายโรคได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคภูมิแพ้ก่อนมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่เรือนจำได้นำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนางเกล้าก่อนแพทย์วินิจฉัยให้ส่งต่อไปรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกและเสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศและแจ้งลำดับเหตุการณ์ให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบซึ่งญาติรับทราบและไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตทางนี้กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

จากในที่อาจารย์อเนกนาวิกมูลก็เคยรวบรวมไว้นะมีตัวตนจริงๆครับสำหรับยายสำอางซึ่งก็เป็นผู้มีศักดิ์ศรีนะครับคือถึงแม้จะขอทานแต่ก็ขอแลกเงินโดยใช้ทั้งเรื่องของงานศิลปะงานวัฒนธรรมเขาแลกไม่งอมืองอเท้าหรือว่าทำอะไรที่จะขอกันได้เปล่าๆก็มีอะไรสิ่งใดที่ทำได้แลกเปลี่ยนได้ร้องนำทำเพลงแม้กระทั่งตาบอดก็ยังร้องเพลงแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมชาวบ้านที่จับต้องได้แล้วก็มีประวัติศาสตร์ถ้าลองติดตามกันดูเนี่ยจะมีเรื่องราวเหล่านี้ที่ทางเรื่องของเก่าเนี่ยอาจารย์อเนกในวิกรมูลก็เก็บรวบรวมไว้มันก็มีข้อมูลต่างๆที่เก็บออกมาแล้วก็คาราบาวก็ได้หยิบยกเรื่องนี้มาถ่ายทอดเพราะว่าก็ได้ไปเจอตัวตนจริงๆด้วยเมื่อสมัยที่ยายสำอางยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะได้เสียชีวิตไปแล้วก็ฝากผลงานไว้ในเรื่องของการขอทานนะก็เป็นงานศิลปะซึ่งวันนี้คาราบาวได้เล่นดนตรีที่โรงเบียร์เยอรมันที่ต้องแจ้งวัฒนะผมไปพูดคุยเพื่อเตรียมงานกันกับทางวงคาราบาวทางพี่แอดนะครับแล้วก็พี่เล็กเจอพี่หมีด้วยสิงห์กาวัฒน์นวลนรดิษฐ์ก็พี่หมีเพิ่งจะผ่าตัดมาเรื่องของมะนี่นะฮะก็ผ่าตัดมาก็ถึงแม้จะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เล่นดนตรีได้ยืนได้หลายนาทีเป็นชั่วโมงวันนี้ก็เล่นตั้ง2ชั่วโมงกว่านะฮะเดี๋ยวนี้เขาเปิดช่วงกลางวันด้วยคือบ่ายๆนี่ก็จะตามร้านต่างๆก็จะมีคอนเสิร์ตแบบนี้เพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเฉพาะก็คือกลุ่มของทางบริษัทห้างร้านเลยเขาก็จะมาเหมากันก็ได้ไปเดินดูอ้าวด้านหน้ามีหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนแล้วก็สำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์เช่นเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ทางด้านงานวัฒนธรรมเพื่อชีวิตเขามาขายแล้วคนขายเขาก็พูดคุยบอกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากกว่าร้านแผงหนังสือหรือมากกว่านั่นแหละที่เป็นตามร้านที่แบบแค่ตั้งไว้แล้วก็ถามเล่มนั้นเล่มนี้แต่ไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรเขานำเสนอได้ดีแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของงานเขียนนั้นแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ลึกซึ้งกับหนังสือในแต่ละเล่มซึ่งพอผมซื้อเสร็จแล้วก็นั่งอ่านที่หน้าโรงเบียร์นะเขาก็คุยกันกับเจ้าข้างๆว่าขายอะไรไม่ค่อยดีอะไรนะครับก็บอกว่าได้แต่ละวันแต่ละกว่าจะได้แต่ละเล่มนะฮะแต่ก็บอกมีความสุขกับการที่ได้พูดถึงหนังสือได้พูดถึงงานนั้นๆก็เลยน่าสนใจก็น่ามีอย่างนี้นะตามร้านหลวงของการเล่นคอนเสิร์ตของศิลปินก็มีงานวรรณกรรมงานหนังสือดีๆซึ่งเราก็มักจะมาถ่ายทอดกันในช่วงของ

ในวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีกับเล่มแล้วเล่มเล่าโดยรัศมีมณีนินซึ่งทราบว่าบาดเจ็บจากการถูกประตูหนีบกระดูกแตกเลยเพราะว่ารีบออกไปตอนเช้ากันกับเพื่อนๆและเพื่อนไม่เห็นก็ปิดประตูโอ้โหก็รุนแรงมากก็ขอให้หายได้เร็วแล้วบอกเร็วกำลังจะกลับมาช่วยถนนดนตรีในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่าสามทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่มาก็เราก็ลุยกันไปก่อนกับบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงเวลานี้3ชั่วโมงตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปในคืนวันอาทิตย์ผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรกิจรักการจนันท์วัดสันวงสว่างสมเกียรติไทยมณีบุญประกอบกินมรวิทาทิมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายอิทธิยาต้องขอบคุณน้องต้นอานนท์นันตสุคนและน้องโดนัทด้วยนะครับที่ได้ช่วยทำคลิปการเส้นทางหนีไฟเส้นทางออกเส้นทางเคลื่อนย้ายอพยพถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในห้องออดิโทเรียมนะฮะเหตุฉุกเฉินแล้วจะออกทางไหนยังไงบันไดหนีไฟมีกี่ทางประตูออกมีกี่ทางก็ทำคลิปออกมาผมก็ส่งเข้าไปในทั้งเพจของทนดนตรีแล้วก็ทั้งที่ของเพจส่วนตัวแล้วก็ของทางสถานีด้วยยังไงก็ติดตามก็แล้วเดี๋ยวจะมาเปิดในช่วงก่อนที่จะเข้าการแสดงให้คุณได้ชมกันว่าจะต้องออกทางไหนแล้วก็อพยพยังไงแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการสายตาผู้พิการหรือคนสูงวัยนะฮะก็จะไม่ต้องมาอพยพผมนะครับผมถึงจะ60ก็ยังไม่ต้องอพยพวิ่งได้ก็ช่วยกันดูด้วยนะฮะช่วยกันดูกลุ่มคนเหล่านี้ที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตเพราะว่าจำนวนเยอะมากป้องกันไว้ดีกว่าแก้แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆที่ผมก็ให้ทั้งทีมรปภ.แล้วก็ทีมด้านเทคนิคนะฮะได้ช่วยกันดูแลส่วนสถานที่ความปลอดภัยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมีทั้งนอกเครื่องแบบมีทั้งทีมงานที่เป็นทีมงานดูแลนะฮะของบรรลัยการช่างนี่ก็มาด้วยนะฮะแล้วก็มีด้านเทคนิคด้านอะไรโอ้เยอะแยะมาครับมาช่วยกันนะฮะเพื่อที่จะให้งานนั้นออกมาได้มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ปลอดภัยนะฮะซึ่งก็พร้อมนะฮะในการโดนด่าโดนว่าต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแปลงกันเวลาแล้วคุณก็จองมากันไม่ทันไม่ได้ทันบอกว่าจะไปจองเวลานั้นเราไม่เห็นไม่ทราบอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็ได้แจ้งแล้วนะทางเพจก็ไม่เป็นไรนะฮะมาไว้ก็อีก2ครั้งนะฮะนับจากวันพรุ่งนี้ที่มีคาราบาวในช่วง5โมงเย็นก็จะเหลืออีกครั้งเดียวในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดปิดท้ายของถนนดนตรีไลฟ์กันนะครับหลังจากนี้ก็ดำเนินการเรื่องของทางคดีความฟ้องร้องเรื่องของการละเมิดการหมิ่นการไปผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะดำเนินการฟ้องร้องกันไปตามตัวบทกฎหมายทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนครับกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณสุเบิร์ตธรรมฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้กับยายสมางที่เริ่มต้นขึ้นและวันพรุ่งนี้ก็พบกันส่วนท่านที่ไม่ได้จองบัตรมานะฮะเข้ามาแล้วมาวอล์กอินมารอกันถ้าเข้าไม่ได้ก็นั่งชมจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านล่างซึ่งมีเจอกัน2จอด้วยกันวันนี้จะมีทางสินค้า SME มีนิทรรศการแล้วก็มีร้านจำหน่ายของทางคาราบาวนะครับวันนี้ผมยังไปอุดหนุนมาไม่ใช่อุดหนุนแล้วครับจะไปอุดหนุนหมวกของคาราบาวแล้วพอดีรุ่นน้องนะฮะคุณเล็ก94รุ่นน้องพัฒนวนนฤทธิ์เขาช่วยออกกระตังให้ดีใจเลยนะครับก็เลยได้ใส่หมวกฟรีมาใบนึงนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ทางสินค้าของคาราบาวจะมาด้วยแล้วก็มีจำหน่ายกีตาร์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงหนังสือของทางสำนักพิมพ์นาคอนก็จะมาจำหน่ายซึ่งจะมีเรื่องราวของพี่แอดคาราบาวแล้วก็เรื่องราวของงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาราบาวมาจำหน่ายให้คุณด้วยในราคาพิเศษนี่คือกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์มีมาทั้งหมด3ปีด้วยกันแล้วครับกับบทเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงแรกตรงนี้คืนวันนี้นะครับก็เรื่องราวเกี่ยวกับคนรากหญ้าทั้งหลายกับคนลุงหลังและคนนอกข้อครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพินโยรุ่งสมัยและคุณสุภรัตน์ธรรมดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้หลังสี่ทุ่มแล้วผมถึงจะรับสายทาง0816346452ตอนนี้กำลังอ่านข่าวแล้วก็เดินทางเข้าไปที่สถานที่ห้องส่งของบ้านที่เตรียมไว้สำหรับหลังเกษียณนะถึงแล้วก็เตรียมมาเป็น10ปีแล้วก่อนโควิดอีกก็เราจะจัดรายการที่บ้านได้นะก็เดี๋ยวพอถึงที่หมายเพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็จะได้ดำเนินการให้สำหรับการรับสายทาง0816346452พรุ่งนี้ก็มาถึงทางที่จอดรถอาจจะแน่นหนาแน่นหน่อยก็วนๆดูส่วนท่านที่จอดไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าก็คงต้องอาศัยเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยแหละครับทั้งวปอนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเราไม่ได้ขอไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าเกรงใจเขาก็วนๆดูครับแปะๆตรงไหนก็ได้ฮะแล้วก็เริ่มเร็วลงทะเบียนกันคงจะเริ่มลงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปแล้วล่ะครับก็เข้ามาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าโดยเด็ดขาดอย่าลักลอบมานะครับช่วยสถานที่ด้วยจะได้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้และโชคดีถ้าปีหน้าเขาให้ทำอีกก็จะมาทำให้นะฮะแต่ก็คงจะเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วครับก็เหลือเวลาอีกแค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะก็คือครั้งวันพรุ่งนี้ฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือวันที่6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจมาริโฮน่าครับนี่คือเรื่องราวของการทำงานที่ถนนดนตรีได้ทำหน้าที่กันมา31ปีสำหรับทางด้านวิทยุและ3ปีทางด้านไลฟ์ทางทีวีและทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณผู้บริหารและก็กรมประชาสัมพันธ์และก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เหนื่อยทำงานทำหน้าที่ทั้งเรื่องเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับการทำงานของถนนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆด้วยและศิลปินทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนบนถนนดนตรีกันกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคนเพื่อชีวิตใต้ดินที่เล่นดนตรีเปิดหมวกจดหมายถึงพ่อและจักรยานจากปีฟุตปาดและดำขวานครับ

ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์พอดีคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์ให้กับทนดนตรีก็ได้ส่งมาพอดีผมอ่านข่าวอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เห็นข่าวเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของเป็นผู้ที่ไปเรียนนะฮะไปเรียนทางด้านแพทย์แผนไทยกับภรรยาเขาก็ปรากฏว่าน้องคนนี้เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจมากๆเลยนะครับที่กำลังเรียนแพทย์แผนไทยอยู่รุ่นเดียวกับแฟนของคุณโดมนครสวรรค์บอกอดีตเนี่ยเคยบวชตั้งแต่เป็นสามเณรจนเป็นพระพ่อเขาเสียไปแล้วแม่เกิดอาการช็อกกลายเป็นคนสติไม่ค่อยจะดีจึงได้ลาสิกขามาดูแลแม่แต่ปรากฏว่าเขาชื่อต้าลมศักดิ์ถึงฆ่าช่วยรถตกข้างทางแต่รถอีกคันพุ่งชนจนเสียชีวิตนะครับเป็นจิตอาสาสละชีพถูกชนซ้ำซ้อนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับข่าวต้าของต้าจิตอาสาสละชีพถูกรถชนเราเห็นข่าวนี้อยู่เหมือนกันแล้วนะครับแต่วันนั้นพอดีว่าจะนั่งดูก็ได้เห็นข่าวอยู่แล้วนะฮะน่าเศร้าใจนะคนที่มีความดีทำความดีแล้วก็คือบอกว่ายังไงว่าเขามาอยู่บนโลกนี้เพียงน้อยนิดเวลาที่น้อยนิดแต่ว่าเข้าใจว่าสวรรค์คงเป็นผู้ที่มีกรรมน้อยอะนะฮะก็คือได้สามารถที่จะมาอยู่บนโลกนี้เพียงไม่นานนักแล้วก็ได้กลับไปสู่บนสวรรค์ในทางที่เขาได้ทำความดีเอามาไว้นะฮะก็จิตอาสาขอไว้อะไรด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคุณดมนครสวรรค์ครับนี่ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามอีกคนหนึ่งที่มอบให้กับทนดนตรีในการทำแบนเนอร์นะฮะที่เพื่อนจอกวสันต์วงสว่างออกแบบมาแล้วก็ทำแบนเนอร์มาให้ทุกครั้งเป็นแบนเนอร์ที่ติดอยู่กับทางเข้าก่อนเข้างานของทนดนตรีทุกครั้งเลยที่เป็นแบนเนอร์ที่มีความงดงามแล้วก็สวยงามที่ทางเพื่อนได้ออกแบบมานะฮะก็นี่แหละครับพอดีแบนเนอร์ของปีนี้เช่นเดียวกันเหมือนปีที่แล้วที่ภรรยาพี่แอดพี่ปุ๊กลินจงโอภากุลก็จะขอเก็บไว้นะฮะไม่ต้องมาดึงของผมนะครับเดี๋ยวผมจะดึงกลับเก็บไปให้ทางพี่ปุ๊กไว้ครับเพลงที่คุณโดมขอมาเมื่อวานครับขอบคุณคุณบุญประกอบอกกลิ่นที่ใส่เพลงไว้ให้ครับลมๆแรงๆและเพลงที่ขอมาทาง Google Form ในคืนวันนี้หนุ่มสุพรรณสองครับ

ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยไม่แน่ใจว่าเพลงจะทันหรือเปล่าถ้าทันก็มอบเพลงนี้ให้ปิดท้ายนะครับทั้งเพลงปล่อยที่ขอมาเมื่อวานนี้ทาง Google Form แล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Lion King ของ Job To Do แต่ถ้าไม่ทันก็ได้ค่อยฟังกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่วันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้ครองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนุ่งผ้าสีโคตรบูรณ์สนับสนุนงานฝีมือชาวบ้านพร้อมร่วมขบวนบวงสรวงพญาสีสัตนาคราชสุดอลังการศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครพนมว่า ได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษาการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรมเพื่อผลักดันศักยภาพของจังหวัดนครพนมในทุกมิติโดยในช่วงเย็นได้เป็นประธานในพิธีนำขบวนแห่และถวายเครื่องบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 6,000 คนทั้งนี้ศาสตราจารย์ยชนันยังได้สวมใส่ชุดสีโคตบูนซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย้อมครามผลงานของกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรืออำเภอนาว่าภายใต้โครงการนาว่าโมเดลตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมสู่สาธารณชนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมหารือและเห็นพ้องถึงกระบวนการนำเมียนมากลับสู่สมาชิกอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสร้างสันติภาพในเมียนมาอย่างยั่งยืน
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพมหานครโดยมีนางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนด้านเมียนมาและประธานอาเซียนเป็นประธานโดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์และการหารือโดยตรงระหว่างอาเซียนกับเมียนมาเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการที่เมียนมาจะกลับมามีส่วนร่วมกับอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยอาเซียนจะเดินหน้าหารือแนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปรวมทั้งในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันความร่วมมือและความคืบหน้าในประเด็นเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ตื่นมาเลี้ยวมีแรงก็มาสู้ชีวิตกันใหม่แม้จะโดนไม่ว่าจะจะปวดหรือว่าจะต้องโดนอะไรที่ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตก็พร้อมที่จะยืนหยัดสู้ต่อและต่อเนื่องไปก็อย่างนี้แหละครับรักต้องสู้ถ้าเรารักเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องสู้ให้กับบทเพลงเพื่อชีวิตแม้เราจะต้องโดนอะไรหลายๆอย่างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่โดนกันในเพจในเฟซนี่นะครับก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกว่าก็โดนความไม่พอใจของคนที่ก็มีการท้าทายด้วยนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้จะมาปวดหน้างานแม่นี่ถ้าเป็นย้อนตอนสมัยวัยรุ่นนุ่งขาสั้นฝั่งทนวัดโนนรดิษฐ์นี่ก็ตัวเปิดคนหนึ่งเหมือนกันเวลาที่ไปดูคอนเสิร์ตของคาราบาวไม่เคยได้ใส่ใจฟังอีลาใครลมใครเพื่อนๆเนี่ยรู้ที่ดีนะฉายาของพวกผมให้ผมนี่เปิดก่อนนะครับก็พร้อมนะฮะมาก็ท้าทายกันก็พร้อมกันจะเจอกันก็บอกถึงจะไม่นุ่งขาสั้นแล้วมาเป็นแบบข้าราชการการจะบำนาญนะก็จะเกษียณแล้ว60แล้วก็ยังพร้อมนะฮะยังพร้อมก็พร้อมบวกเสมอนะครับยินดีถ้าท้าทายกันแต่ถ้ามาอย่างมิดมาอย่างคนที่มีความเป็นวุฒิภาวะกันก็ยินดีที่จะคุยกันนะฮะแต่ถ้าจะมีปัญหาก็จะเจอกันได้นะฮะยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญญ์รุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณสุเบศธรรมฤดีเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาจากกำแพงเพชรก็มอบให้แล้วในต้นชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีที่เดินทางถึงที่หมายปลายทางที่เพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็พร้อมรับสายแล้วนะฮะมาสักครู่นี้ขับรถอยู่ไม่สะดวกที่จะรับสายระหว่างการเดินทางมาทั้ง0816346452 0816346452กับช่วงเวลาของทนดนตรีคือวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้ก็เรามีกิจกรรมต่างๆทางด้านล่างของพื้นที่ก่อนจะเข้างานก็จะต้องมีทั้งการได้ถวายพระพรในทางของทางช่อง11เขาเราก็ดูแลพื้นที่ของเรากันให้ดีช่วยกันใครที่ได้มากันบ่อยๆจะเป็นสมาชิกแล้วก็ได้เคยเดินทางมาเป็นประจำก็คงจะทราบดีปฏิบัติตามกฎด้วยครับเส้นทางไหนที่ไม่ได้เข้าไปก็อย่าเล็ดลอดเข้าไปเพราะตอนนี้พื้นที่ได้ทำงานเป็นสถานที่ทำงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วทั้งวิทยุทีวีแล้วก็ทั้งหน่วยงานที่เข้ามาในพื้นที่ของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับก็ให้เกียรติแล้วก็ให้เคารพความสถานที่ด้วยอยู่ในพื้นที่จำกัดที่วางไว้ใครที่ไปนอกเหนือจากพื้นที่นั้นจะต้องโดนตรวจบัตรเราจะมีบัตรของการเข้างานไว้ส่วนที่เป็นชั้นที่มีทางศิลปินสตาฟอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีบัตรสตาฟแล้วเข้มงวดกับการเดินเข้าไปเข้าออกในพื้นที่ของทางราชการให้ดูแลกันและกันด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะที่ข้อกำหนดไว้ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธแล้วก็รวมถึงสารเสพติดอันนี้ก็เข้มงวดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้ำดื่มเครื่องดื่มนี่ห้ามนำเข้าในห้องออดิโทเรียมโดยเด็ดขาดวางไว้ด้านหน้าห้องประชุมแล้วก็เข้าไปเพราะว่าถ้าไปหกเลอะเทอะกันมากๆเนี่ยมันจะเป็นที่เดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่ทางด้านแม่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลทั้งสถานที่กันแล้วก็ดูแลเรื่องของกลุ่มเปราะบางคนที่เป็นผู้สูงวัยกับทางผู้พิการที่มีผู้พิการสายตามาชมด้วยเขาออกทางไหนดูกันด้วยแล้วก็ทางหนีไฟทางที่จะต้องหลบเวลาที่มีการอพยพผู้คนก็ปฏิบัติตามคลิปที่เราได้นำเสนอในช่วงก่อนเข้าคอนเสิร์ตนะฮะส่วนคอนเสิร์ตนั้นเราก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตามที่พี่แอดได้มีข้อกำหนดไว้ว่าแกจะต้องเดินทางไปเล่นดนตรีต่อกันต่อไปแต่พรุ่งนี้คาราบาวก็เตรียมเพลงไว้ทั้งหมดทั้งเกือบ30เพลงและมีเพลงใหม่แล้วก็รวมถึงเพลงที่ตั้งใจว่าที่จะร่วมแสดงกันทั้งก่อนหน้านั้นนั่นคือเรื่องของที่มาของวงคาราบาวที่ได้เริ่มต้นขึ้นกันเขียนเพลงแรกนะครับโดยทางพี่อนุชาประธาน

พื่อนของพี่แอดก็จะมาพูดคุยกันในช่วงต้นแล้วก็มีศิลปินรับเชิญก็คืออาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจะได้มาเป่าคุยนะฮะจอมยุทธคุยในตำนานกับบทเพลง Made in Thailand และอีกหลายหลายบทเพลงกันด้วยเดินทางกันในบทเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาแล้วก็ในวันนี้ด้วยทั้งทาง Google Form ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีอ๋อของวันนี้ไม่ใช่วันนี้ของวันนี้แหละครับเมื่อสักครู่ได้ตอนชั่วโมงที่แล้วก็เปิดให้แล้วนะฮะหนุ่มสุพรรณภาค2นะครับวันนี้มีขอกันมาทั้งแง้มใจนะฮะล้างบางวิมานดินคนทำนาหนุ่มสุพรรณ2แล้วก็มีสอดคล้องสมดุลจากคุณตีสุพรรณมอบให้กันในช่วงต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีและโกดำไม้เมืองที่คุณเจ้าคุณขอจากเชียงใหม่นะครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: อ16นาทีนักเดินทางของถนนดนตรีในบทเพลงเพื่อชีวิตที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Formจากคุณดาวลูกไก่เพลงทานตะวันแล้วก็มาสักครู่นี้ทาง0816346452ที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นึกเสียว่าสงสารแล้วก็บอกว่าเป็นผู้พิการตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็เราถึงได้พยายามเวลาที่จัดกิจกรรมหรือทำอะไรเราก็จะคิดถึงกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ฟังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ต้องจองบัตรหรือว่าไม่ได้ต้องเข้าตามระบบแต่ปรากฏว่าผู้พิการที่เป็นผู้พิการสายตาที่ติดตามถนนดนตรีนี้เก่งมากคือทำตามระบบได้รวดเร็วด้วยจองกันได้มาแบบครบกับทุกคนเลยแล้วก็ตามระบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเวลาแก้ไขแบบไม่ต้องบอกคือเขารู้โดยความติดตามที่เขามีอยู่แล้วก็เป็นความตั้งใจเป็นความมุมานะคือมากกว่าคนปกติที่เราเองยังบางทีมือตีนดีๆแต่บวยวายมายังไม่ทันอะไรก็นั่นแหละก็หายังไม่ได้ดูอีราค่าอีหลุมฟังเหตุผลอะไรครับนะเอาซะก่อนก็ผู้ที่เขาพิการเนี่ยเขาก็จะยอมรับแล้วก็พอเปลี่ยนแปลงกติกาหรือมีการปรับเปลี่ยนเขาก็พร้อมรับสภาพแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วแล้วเวลาที่มาชมนี่ก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเข้ามาพร้อมกันแล้วมานั่งรออยู่ก่อนและบางทีผมก็ต้องเจอกันก็ต้องทักทายด้วยเสียงเพราะว่าเขามองไม่เห็นเขาจะต้องได้ยินเสียงก่อนเราต้องส่งเสียงให้เพราะเราก็ถือโอกาสเราใช้เสียงนะครับแล้วก็จะจำแม่นนะจำเสียงจำได้แม่นยำมากแล้วก็จะมานั่งรอก็จะถามว่าทานข้าวเข้าห้องน้ำหรือว่าอยากจะเดินไปตรงไหนบ้างไหมนะฮะเพราะเขาก็จะไม่ไปเพื่อเป็นภาระให้กับคนอื่นหรือว่าไปเดือดร้อนใครต่อใครเขานั่งอยู่เฉยๆทั้งเราก็รอเวลาที่ว่าจะเริ่มรายการการแสดงก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องนั่งรอหลายชั่วโมงหรือว่าหลายนาทีฮะก็ไม่ได้เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปที่ว่าสามารถจะเดินเหินไปตรงไหนได้ง่ายๆเวลาไปทีก็จะต้องมีผู้นำพาไปหรือไปกันเองก็จะต้องไปเป็นคู่แล้วก็จะมีไม้เท้านำไปหรือว่าถามเส้นทางกันไปหรือบางทีก็ต้องคำไปนะฮะถ้าเกิดว่ามีไม่มีใครพานำไปก็คือต้องเกาะๆแล้วก็จับไปแล้วก็ดูว่าอยู่ตรงไหนแต่เขาช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ต้องยอมรับว่าเก่งมากคือการเข้าจองทาง Facebook เนี่ยแทบจะไม่เป็นภาระอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยได้มีปัญหาอะไรโวยวายทำไม่ชอบไม่อะไรไอ้เปลี่ยนแปลงทำอะไรคือไม่ถูกต้องเรียกร้องสิทธิอะไรเนี่ยนะครับคือพอไม่ได้อะไรตั้งใจนะโวยวายไว้ก่อนนี่มันคนก็น่าจะนับอายคนที่เขาผู้พิการทั้งหลายนะครับผมก็เลยให้สิทธิ์เขาส่วนมากก็จะถ้าไม่ต้องจองก็ได้แต่เขาก็ไม่เคยใช้สิทธิ์นี้เลยนะครับจนที่ผ่านมาเนี่ย3ปีก็จะเข้ามาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดพอเราเปลี่ยนแปลงก็เขาก็ยอมรับได้แล้วก็บอกว่ารู้แล้วก็ทันด้วยว่าสามารถที่จะจองได้ทันตามเวลาแล้วไม่เป็นภาระใครมาถึงก็นั่งอยู่ที่ตรงในห้องที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ไม่ได้ไปลุกไปไหนนะครับทานข้าวทานอาหารเขาก็ไปเขาเองนะฮะซึ่งของก็เคยบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นพรสวรรค์แล้วก็เป็นความมุมานะของคนที่เขาเป็นผู้พิการที่เขาถ้าผมเคยไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเคยไปบรรยายแล้วก็เคยไปช่วยงานของทางสมาคมคนตาบอดอยู่บ่อยน้องเอกพงศ์นพสกุลก็จะรู้ดีก็จะได้ทราบเลยว่าเรานี้ถ้าพิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียนรู้ต่างๆได้ในใช้ชีวิตได้อย่างเป็นค่อนข้างจะช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ถ้ามาพิการทางหลังตอนหลังเนี่ยจะลำบากหน่อยเ ราะว่าต้องมามีการฝึกการเรียนการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะครับก็เลยก็บอกว่าทุกครั้งนี่ผมจะบอกว่าคนพิการบ้านเราเนี่ยไม่ได้พิการหรอกแต่ว่าสังคมกับระบบเนี่ยมันพิการโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระบบเนี่ยพิการมากเลยนะฮะที่ถ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลหรือว่าคอยที่จะช่วยเหลือฉะนั้นเราก็เลยต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าการเคลื่อนอพยพคนถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาในการเกิดเพลิงไหม้เกิดอาคารตึกถล่มหรือเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆเราต้องสามารถที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้กันก่อนไม่ใช่ว่าต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดกันไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้เรื่องของความหายนะและสูญเสียอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เลยต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการที่จะต้องขอกันว่าจะต้องทำยังไงให้นะครับพื้นที่ที่นั่งที่มีจำกัดนั้นได้แบ่งปันกันไปให้ทั่วกันแล้วก็เวลาที่มีผู้คนที่เข้าไปจำนวนมากแน่นๆเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็เกิดเหตุการณ์นี้คือจำนวนคนหลั่งไหลเข้ามารถติดไปถึงด้านถนนวิภาวดีรังสิตเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เขาไปทั่วไปหมดเลยแล้วก็ภายในงานก็คนเยอะมากรอคอยกับด้านล่างที่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอีกทั้งเยอะครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันตอนนั้นก็จะต้องทำยังไงให้บริหารจัดการในสิ่งที่มันทำให้เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขึ้นจะทำอย่างไรนะฮะก็คิดว่าคงจะต้องป้องกันให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่เราได้ทำงานทำหน้าที่กับถนนดนตรีกันมาเพลงที่คุณขอไว้ก็จัดให้นะครับบางเพลงอาจจะยังไม่ได้จัดให้เลยมาสักครู่นี้โทรมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่บอกว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้เปิดของคันไถช่วงนี้มีคนขอคันไถกันมาเยอะนะมาสักครู่นี้ก็มีขอคันไถมาจากลำปางชื่อฟังเพลงอีเลียมคราวที่แล้วบอกขอทานสะพานลอยจากคันไถเดี๋ยวจะลองให้ค้นหาดูนะครับให้คุณป๋องลองค้นหาดูอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่เพราะว่าเพลงอาจจะมีเหลืออยู่เพราะว่าเพลงบางเพลงนั้นนานมากแล้วก็หายกันไปนะครับไม่รู้มันลบเลือนมันไปยังไงนะฮะระบบนี่ก่อนนี่ก็พิการในระบบเนี่ยนะครับก็ฮะทั้งเดี้ยงๆอะไรตามสภาพนะครับเพลงที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จากใจครับ

พลงของเสกสรรทองวัฒนาโตถ้าว่าอยู่แถวๆชัยนาทนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญศิลปินเหล่านี้ที่เคยสร้างผลงานสร้างสรรค์ไว้มาเชิญมาทนดนตรีบ้างถึงแม้ต่อไปอาจจะไม่ได้จัดเป็นทนดนตรีไลฟ์ทางภาคของการแสดงสดแล้วก็อาจจะเชิญศิลปินมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากนะครับที่ขอมาจากสหายกล้าแดงแล้วก็ใน Messenger ส่งลาบยำเพิ่งกำลังทานผมคือขณะที่จัดรายการไปด้วยผมกินต้องขออภัยด้วยว่าผมแอบกินข้าวไปด้วยอยู่เวรทั้งวันวันนี้หิวไม่ได้อยู่เวรทั้งวันมาอยู่เวรคือทั้งวันวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวทั้งกลางวันเนื่องจากว่ารีบไปพบคาราบาวอันนี้เมื่อคืนลูกสาวไม่ได้กลับบ้านเขาไปนอนบ้านเพื่อนแล้วตอนเช้าต้องรีบไปรับที่บางปูทองแล้วก็รีบกลับมาเพื่อจะเตรียมไปรับลูกชายก็จะไปซื้อผ้าที่เผารัดปรากฏว่าคิวนี้ต้องยกเลิกต้องขออภัยเขาเป็นอย่างแรงก็คงต้องเลื่อนไปแล้วก็เลยรีบไปลงเบียร์เพื่อไปคุยกับพี่แอดแล้วคาราบาวเตรียมงานกันก็เลยไม่กินข้าวก็เลยแอบซอยข้าวระหว่างที่เปิดเพลงเนี่ยด้วยข้าวไข่พะโล้กินคนเดียวไป3ฟองนะฮะแล้วก็ไม่ใส่ในชามแล้วก็นี่ก็ส่งนี่มายิ่งให้หิวก็ไปใหญ่เลยคุณศิริการคนงามบ้านโป่งนะฮะที่ทำยำมาทำอาหารมาเพื่อแผ่มิตรเพื่อนพ้องน้องเพื่อนพี่พ่อพี่น้องเพื่อนของถนนดนตรีนี่นะครับก็ในกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์นี่นะฮะก็คือสิ่งที่นี่แหละครับอยากจะใหเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือเราได้มาเจอกันเป็นมิตรภาพร่วมกันอย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องที่มันมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อที่จะถูกตาถูกว่าถูกตำหนิถูกอะไรก็ถือว่าก็เป็นบทเรียนเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงกันไปนะฮะเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ถ้าโจมตีด่าทอแบบมีในทางไม่สร้างสรรค์หรือในทางที่ไม่ได้เป็นเรื่องในการที่มันไม่ได้ตรงตามนั้นหรือว่าไปกล่าวหาเล่าร่วมอย่างเช่นในเรื่องกรณีว่านำเงินราชการมาเพื่อที่จัดงานเกษียณตัวเองกับในวันถนนดนตรีวันพรุ่งนี้เนี่ยอันนี้แน่นอนต้องฟ้องร้องกันเป็นคดีความแน่ฮะถือว่าหมิ่นประมาทและก็เป็นการที่จะไปพาดพิงกับหน่วยงานทางราชการด้วยอันนี้เราก็ต้องนะฮะต้องตามกระบวนการของกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2กับเพลงที่มีนานๆมีขอขึ้นมานะฮะขอจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452ขอเพลงของพี่ป้อมพี่โตไว้นะฮะสองศิลปินนี้ก็เป็นอีกสองศิลปินที่ผมก็มีความตั้งใจอยากจะเชิญมาอาจจะไม่ได้มาทั้งสองท่านหรือเป็นวงแบบอัศนีวสันต์แต่อาจจะร่วมแจมอยู่ในกับศิลปินท่านอื่นเหมือนกับที่เคยจะเชิญที่อ่องสุรศรีที่กุลเนี่ยนะครับครับเพลงคงเดิมแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคม
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปภร.สังกัดศูนย์อปภร.กลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่1ณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายอาสาสมัครศิลปินนักแสดงและบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมอาทิเปิ้ลนาคอนดีเจแมนและต้นอธิวัตรที่ร่วมเป็นเครือข่ายอปภร.ต้นแบบในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวครอบคลุมทักษะสำคัญในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการกู้ภัยเบื้องต้นและการจับสัตว์มีพิษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการบริหารจัดการสาธารณภัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอปภร.รุ่นนี้จึงถือเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะซึ่งปภ.พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนี้ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ที่ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายชูชุมชนแห่งสติเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาวะและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
8: พระสุธีรัตนบัณฑิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.กล่าวในเวทีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายครั้งที่6/2569ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชจัดขึ้นว่าการพัฒนาชุมชนในอนาคตควรมุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งสติโดยส่งเสริมการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองการสื่อสารด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการบูรณาการหลักธรรมเพื่อสร้างปัญญาร่วมกันในชุมชนสอดคล้องกับการนำเสนอความสำเร็จ จากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้นำชุมชน3พื้นที่อาทิสหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะน้องแขมกรุงเทพสะท้อนการต่อสู้ของกลุ่มคนเก็บขยะที่พลิกฟื้นชีวิตผ่านโครงการบ้านมั่นคงพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดกาญจนบุรีที่ปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาจะรับคำสั่งจากส่วนกลางสู่การจัดการตัวเอง 100% และชุมชนดอนสาลาเจ้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่ฝ่าฟันปัญหาความแตกแยกทางการเมืองในชุมชนด้วยการตั้งสภากาแฟซึ่งสช.พร้อมให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความสำเร็จจากระดับโครงการให้กลายเป็นขบวนการทางสังคมที่เข้มแข็งผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนปฏิบัติการ Operation 90 Days อย่างเข้มข้นมุ่งมั่นสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนโดยขับเคลื่อนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน90วันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นของจังหวัดสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกคนทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดตรังจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่ขอมาจากหนองจอกมีนบุรีแล้วถามว่าพี่2500พี่เกิด2509เหรอบอกอายุเท่ากันท่านก็ไม่ต้องเรียกพี่เป็นเพื่อนกันได้ก็ที่พิมพ์ไปว่าเด็กหญิงปรางนี่ผมพิมพ์เป็นเด็กหญิงไม่ใช่ย่อดอยอเลยหาไม่เจอครับขออภัยด้วยคุณป๋องครับก็พบแล้วนะฮะชื่อย่อเป็นเด็กหญิงแล้วยังไม่ได้เป็นตอนนี้ถ้ากี่ปีแล้วเนี่ยต้องเป็นตั้งเกินนางสาวไปแล้วมั้งนะครับเด็กหญิงปรางเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากที่น้าหมูเดินไปในตอกซอกซอยระหว่างที่คาราบาวเขาแสดงเมื่อครั้งที่น้าหมูได้เดินทางไปกับคาราบาวแล้วก็มีเวลาว่างว่าเพลงของน้าหมูในช่วงเวลานั้นก็คนยังไม่ได้

ก็ยังมีความฝันมีความหวังฉะนั้นก็เลยทำให้น้าก็เลยจะบอกว่าขนาดเด็กที่เขาเก็บคุยขยะเขายังมีความหวังมีความฝันนะฮะถ้าคุยเขี่ยในสิ่งต่างๆแล้วก็ยังมีความหวังความฝันแต่ตัวน้าเองจะไม่มีความหวังและความฝันแล้วก็ความหวังที่จะได้ทำให้สำเร็จได้ยังไงก็เลยทำให้ต้องมาสู้ชีวิตกันอีกนะครับก็เหมือนความฝันของเด็กหญิงแพรวตอนนี้เป็นนางสาวให้เด็กหญิงแล้วนะครับก็เด็กอายุ16นี่แหละครับสำหรับน้องเนเน่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ว่าได้ทำตามความฝันแต่ถ้าทำความฝันอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องพยายามต้องฝึกฝนซ้อมน้องก็ไม่เคยห่างจากกีตาร์เลยก็ซ้อมมาตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งที่เขาได้รับแรงหนุนกำลังใจนั่นก็คือจากคุณพ่อแล้วก็จากที่พ่อได้เปิดเพลงร็อกให้ฟังทุกๆวันพ่อก็ชอบเพลงร็อกด้วยนี่นะครับเขามีข้อความที่เขียนดีนะว่าคุณหมอท่านหนึ่งก็บอกว่ามันเหมือนกับเขาได้เจอเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานในนี้ทำให้เกิดว่าเหมือนเพื่อนเก่าที่เคยห่างหายไปจากกระแสแล้วความนิยมของเพลงล็อกเนี่ยหายไปจากนะครับอย่างสารระบบต่างๆแล้วหรือเพลงอื่นๆที่เข้ามาในตลาดที่เป็นตลาดไม่ใช่เพลงที่เกิดเป็นเพลงล็อกจะทำให้คุณหมอที่ท่านดูหนังสือสอบจนกระทั่งสอบหมอได้แล้วได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเป็นเพื่อนที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งของบทเพลงล็อกซึ่งเธอก็ทำได้ทุกวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ให้เห็นในสายตาของคนทั้งโลกไปแล้วสำหรับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี่ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย่ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอ่ะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

พอดีมีผู้ฟังโทรทาง0816346452น่าจะเป็นที่ภูเก็ตสมุยที่ภูเก็ตใช่ไหมครับพอดีกำลังนึกถึงเพลงขอเพลงขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวผมกำลังว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่มีมันน่าจะเป็นขี้ตะกวีขี้ดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลมั้งครับก็ขอของพี่เต๋อนะฮะดนตรีขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวหรือมีเพลงมีวีนาแกว่งไกวนี่มีแต่ถ้าอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มคือเรามาร้องเพลงกันแล้วใจผมก็นึกถึงเพลงอะไรนะที่ตาบอดถือโคมถูกชนล้มลงว่าเขาโง่บะลมโถโคมไม่มีไฟใช้เพลงฮูเลเลหรือเปล่าเฮฮูเลเลหรือเปล่าเป็นงานเพลงคุณภาพอยู่หลายเพลงเลยล่ะครับงานของพี่เต๋อเรวัตพุทธิดันนี่นะครับในอัลบั้มนี้ก็ใช่อัลบั้มหนึ่งดนตรีคีตาเวหาจักรวาลอัลบั้มเรามาร้องเพลงกันที่จะมีเพลงไม่เป็นไรเรามาร้องเพลงกันนะฮะทุกคนเป็นคนดีเธอนะฮะดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลทำอยู่ทำไปฮู้เล่เล่แล้วก็มีวีนาแกว่งไกวก็มีอีกเพลงหนึ่งเนี่ย ที่อยู่ในอัลบั้มเนี่ยที่เป็นเพลงบรรเลงคือขรุยผิวกอไผ่บรรเลงนะก็มีเพลงดอกไม้ไปไหนดนตรีขี้ตาภาคลาโรงแผ่นเสียงชุดนี้ผมก็มีอยู่แต่ไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวต้องขอไปค้นหากันมาก่อนนะฮะแล้วก็เพลงที่ขอมาเนี่ยน่าจะไม่ได้ใส่อยู่ในระบบแน่แต่ครุยผิวเนี่ยเคยเอามาเปิดที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าใช่เพลงเดียวกันหรือเปล่าที่เป็นครุยผิวของที่ต้อมพิโตเอามาร้องไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะครับเป็นเพลงเดียวกันหรือเปล่านะฮะก็ลืมไปแล้วโหงานมาตั้งเป็น40ปี30กว่าปีแล้วมั้งครับนะฮะก็เป็นผลงานที่มีคุณภาพเท่านั้นเดี๋ยวขอติดค้างไว้ส่วนแล้วก็ถามเขาบอกว่าน้องเนเน่เขาเป็นคนที่แบบพอมีฐานะนะฮะครับก็คือว่าพอมีกำลังแล้วยังมีเด็กอื่นๆที่ไม่มีฐานะไม่มีกำลังไม่มีโอกาสนะครับก็ถึงมีฐานะยังไงแต่เขาก็มีความสามารถในการที่จะทุ่มเทแล้วก็ออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกนี่นะครับเอาในเว็บแฟนบอกว่าอยากให้เปิดเพลงของสามัญชนแล้วก็เปิดเพลงของใต้ดินด้วยเพลงของวงใต้ดินต่างๆก็ส่งมาหรือว่าที่มีอยู่ก็มันคือตอนนี้เขาไม่ค่อยจะทำอัลบั้มมาต้องไปเอาโหลดมาเพลงซึ่งบางทีก็ต้องคอยนั่งเช็คฟังกันบางเพลงก็ไม่มีที่คุณขอมาหรือบางศิลปินเนี่ยหลายคนก็เคยขอเพลงที่ศิลปินที่ผมก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ในการติดตามเหมือนสมัยก่อนที่เราจัดรายการแล้วก็ยังมีศิลปินมาแวะเยี่ยมเยียนกันนี่ขอเพลงของสามัญชนเพลงขี้เมาบริสุทธิ์อัลบั้มคนบ้านนอกคุณหน่วยสามัญชนฟังอยู่ที่ขอนแก่นอยากให้เอาเพลงเพื่อชีวิตใต้ดินมาเปิดได้ครับก็เดี๋ยวพยายามจะหามานะครับลองฟังดูนะครับครุยผิววันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของพี่เต๋อหรือว่าเป็นอาจารย์เขตรันเลิศพิพัฒน์ได้ทำงานอันนี้ขึ้นมาก็ถ้าเป็นเพลงเดียวกันก็ดีใจด้วยนะครับผมจะเปิดเพลงแทนแล้วกันนะครับส่วนขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวแล้วก็ดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลนี่เดี๋ยวขอไปเลือกเพลงในอัลบั้มชุดนี้มาให้คุณบุญประกอบอกกินได้โหลดเพลงไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพลงก็เนิ่นนานกันแล้วก็หลายเพลงเป็นเพลงดีๆครับดีใจที่มีผู้ฟังที่ได้แนะนำแล้วก็บอกกันมาจะได้นึกถึงกันดีความทรงจำมันก็เริ่มเลื่อนๆกันไปวันนี้ทางคาราบาวก็ตัดไส้ตัดพุงตัดบ้ามตัดตับกันไปหลายคนแล้วนะครับได้คุยกันทุกคนก็ลากันในเรื่องของร่างกายนะครับก็ดูแลกันทุกชีวิตคลุยผิวครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันจะ

เลยพอดีคุณฟังโทรมาก็เลยโทรเลยผมถ้าอะไรผมติดใจแล้วผมจะต้องพยายามหาคำตอบให้ได้ก็เลยไปดูก็ไม่ใช่จริงๆนะครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่บอกแล้วว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าว่าไม่ใช่จริงๆว่าคุยผิวที่อยู่ในอัลบั้มที่คุณฟังขอไว้เนี่ยไม่ถึงว่าไม่ใช่ขอเพลงคุยผิวผมไปเปิดเพลงคุยผิวซึ่งมันไม่ใช่อยู่ในอัลบั้มนี้เขาขอเพลงคีตะกวีอะไรนะวินาศเลยต้องหาอย่างเลยทำให้เปิดเพลงไม่ทันเลยคีตะกวีวินาศแกงไกวคีตะกวีวินาศแกงไกวมันเป็นอัลบั้มใต้ดินด้วยนะครับอัลบั้มซึ่งสักครู่นี้เลยหายไปเลยอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแผ่นเสียงเป็นแบบไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงใช่ไหมฮะก็จำได้ว่าเพื่อนผมเนี่ยเคยซื้ออัลบั้มนี้ด้วยผมก็เคยเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็ตอนหลังมาเจอในห้องสมุดของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอัลบั้มนี้ด้วยนะครับผมจำได้ว่าแผ่นเสียงเนี่ยผมเคยเก็บไว้ไม่แน่ใจว่ามันอันตรธานไปหายหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปค้นเลยเนี่ยเลยทำให้เปิดเพลงไม่ทันเลยเขาว่าต้องพิมพ์เพลงเข้าไปให้คุณป๋องสุภเลิศธรรมดีเขาเตรียมเพลงก่อนล่วงหน้ามันต้องโหลดเพลงแล้วผมก็มาจะเนี่ยกำลังไอ้นั่นอยู่สไลด์ไอ้โทรศัพท์อยู่เพื่อจะดูว่าอัลบั้มมาสักครู่เนี่ยนะครับก็สรุปว่าคือพี่เปิดเพลงให้เนี่ยคือขลุ่ยผิวเนี่ยมันคนละเพลงกันแล้วก็เพลงคีตากวีวินาแกว่งไกวเนี่ยเสียอัลบั้มเลยหายไปเลยนะฮะชื่ออัลบั้มอะไรนะจำได้นะอ๋อมีเลยวัดพื้นดันและวงคีตากวีอ๋อฮะอันนั้นถูกแต่เพลงขลุ่ยผิวแล้วกอยไผ่บรรเลงอันนั้นจะมีวงคีตากวีมีจำได้ละอันนั้นเป็นก็อัลบั้มเรามาร้องเพลงกันนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นี่เขามาทำใหม่ด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นที่เห็นอยู่ในปกอัลบั้มนี่เป็นปกอัลบั้มเดิมเลยนะฮะที่มีชื่อเพลงแบบตั้งดั้งเดิมของพี่เต๋อทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเพลงว่าขลุ่ยผิวด้วยแต่ว่าคนละเพลงกับที่เมื่อสักครู่ที่นำเสนอไปกับทางงานของอาจารย์เขตอนันต์เลิศพิพัฒน์มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดินหายไปเลยเป็นอัลบั้มใต้ดินที่เมื่อสักครู่นี้เปิดเจออยู่นะฮะเลวัตพุทธินันและวงคีตกวีนะฮะอันนี้จะมีเพลงจะมีอัลบั้มนี้อยู่แต่ว่าอัลบั้มที่เป็นปกแผ่นเสียงเดิมเมื่อสักครู่เนี่ยเลยหาไม่เจอเลยนะฮะมาซื้อคู่ทำไมเขาขึ้นมาได้นะครับอ๋อครับขอเพลงวินาแกว่งไกวใช่ไหมครับถ้าเพลงวินาแกว่งไกวเนี่ยน่าจะเคยมีอยู่นะเดี๋ยวขอไปค้นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้รวบรวมเพลงต่างๆของวิเตอร์เรวัตพุทธินันท์มาให้ถ้าอยากจะฟังกันนี่ฮะเรวัตพุทธินันท์และวงคีตกวีเรามาร้องเพลงกันซึ่งเมื่อสักครู่ที่เจอเป็นอัลบั้มใต้ดินนั้นเป็นการรวมไม่ใช่กันเป็นเพลงตั้งแต่ชุดแรกๆเลยนะฮะเป็นคนทำงานคุณภาพคนหนึ่งแล้วก็ดนตรีดีๆหลายบทเพลงหนึ่งในเพลงที่ผมก็เคยเปิดอยู่แล้วจะเป็นเพลงที่ชอบอยู่เพลงนี้ที่ชอบเนื้อหาของวิเตอร์เนี่ยก็คือเพลงชายแปลกหน้านะครับชอบเนื้อหาเพลงนี้นะฮะนี่ก็น่าถือว่าเป็นเพื่อชีวิตอีกเพลงหนึ่งที่พี่เตอร์ได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับชายแปลกหน้าครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีก่อนจะล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปพอดีใน Messenger ในอินบ็อกซ์ของผมก็จะมีผู้ฟังที่เขาติดตามกันอยู่ก็ส่งกันมาบอกจะนำลาบทำลาบหมูคั่วน่านนะฮะคุณสิริการคนงามบ้านโป่งเนี่ยก็เอามาฝากทีมงานด้วยผมก็เกรงใจเพราะพรุ่งนี้คนเยอะบอกว่าไม่ต้องหรอกแต่เธอก็ทำมาทุกครั้งเพราะว่ามาให้กับพี่ๆน้องๆคนเพื่อชีวิตที่มาชมทนดนตรีได้รับประทานกันทุกครั้งข้างด้านล่างแต่ผมก็ไม่เคยได้ทานสักทีเพราะว่ายุ่งชุลมุนวุ่นวายกับการทำงานเตรียมงานกันเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเรื่องของตนเองละก็คือเรื่องเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องนำไปในวันพรุ่งนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ยังไงก็ถ้าเป็นไปได้คือคนเยอะแล้วก็อาหารการกินที่นั่นก็มีจำหน่ายมีขายกันแล้วก็มีอาหารกล่องของทางทีมงานกันมาอยู่แล้วแต่ถ้ามาถ้ามีความตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่ผมกังวลเกรงว่าจะเหนื่อยยากแล้วก็คนเยอะจะเหนื่อยกันนะครับแต่ถ้าตั้งใจเต็มใจก็ยินดีนะฮะไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆด้วยครับเดินทางกันในช่วงท้ายซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เราจะได้พบได้เจอกันในก่อนจะล่ำลาในปีนี้ปีสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์กันไปก็ครบตามที่เราได้ทำหน้าที่กันนะฮะตามงบประมาณที่ได้รับมาอย่างจำกัดแล้วก็ที่ผมได้ทุ่มเทในการกู้หนี้ยืมสินของทางสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มาเพื่อช่วยทางราชการด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยที่จะคิดว่าจะได้มีการนำเงินทางราชการมาใช้ใจส่วนของการทำงานทางด้านส่วนตัวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในเรื่องของงานวันเกษียณอายุราชการนั้นไม่ได้เคยมีในส่วนสมองแล้วก็ที่กล่าวหากันก็เตรียมตัวที่จะได้มีการฟ้องร้องกันไปนะครับที่ท้าทายว่าจะมาเยี่ยมมาเยือนก็เชิญนะฮะพรุ่งนี้นะครับพร้อมยินดีต้อนรับสำหรับคนที่ตั้งท้าทายในเพจในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มาคุยกันดูกันว่าเราจะมีผลคนใดอะไรยังไงที่จะพูดคุยกันถ้าคุยกันไม่ได้ก็ว่ากันไปตามระบบต่างๆกันนะครับวันนี้ก็พบกันนะครับช่วง5โมงเย็นก่อน5โมงนะฮะมาลงทะเบียนกันตั้งแต่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็มายืนยันชื่อนามสกุลแล้วก็การเข้าชมได้ในที่ด้านหน้าของอาคารศูนย์บริการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณสุเบศธรรมฤดีก็คุมเสียงพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจรักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณิพาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนักอุทยาพรุ่งนี้เราพบกันในช่วงของถนนตีไลฟ์ใครที่ไม่ได้มาก็ชมทางการไลฟ์ทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ

0: พลงนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณนี
0: ้มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

แต่ถ้ากลับกันเอาสันโดษในปัจจัย4มีปัจจัย4สิ่งของข้าวของวัตถุอะไรต่างๆยังไงไม่ได้จะไปสนใจในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่หรอกแต่มาไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความอดทนมีความบากบั่นสิ่งต่างๆไม่สันโดษแบบนี้ทำให้มีการพัฒนาไงมีการพัฒนาไปในทางด้านจิตใจมีการพัฒนาในประสิทธิภาพได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำโจทย์เงื่อนไขประเด็นปัจจัยในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในการครองเรือนในการทำงานติดต่อผู้คนเดินทางประสานงานนั่นนี่ว่าเงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวมันมาเป็นเงื่อนเป็นปมให้เราได้ต้องมีการปรับตัวแปรในการที่จะทำยังไงให้ชีวิตของเรานั้นมันลงตัวเพราะว่าถ้าไม่ลงตัวมันก็มีปัญหามีความทุกข์ติดขัดนั่นนี่เป็นเรื่องก็หนักใจขึ้นมากังวลใจขึ้นมาแต่ถ้าลงตัวแล้วมันก็จะคลี่คลายมันก็จะราบรื่นทำชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยให้มันแบบไปได้นะไม่ติดขัดหนักอึ้งแต่ว่าเปิดออกโล่งออกธรรมะนี่แหละทุกฝั่งที่ว่าถ้าเมื่อหยอดลงไปตรงไหนฉายลงไปที่ใดจุดไหนแล้วมันจะมีความสว่างมีความคลี่คลายเข้าใจประเด็นปัญหาบางทีภาษาก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าความเข้าใจปัญญามีแล้วเวทนามันก็เบาบางลงเวทนาเบาบางลงบางทีถึงกับขนาดดับไปได้แม้ในภาษาเดิมๆด้วยสติปัญญาที่เราทำให้เกิดขึ้นจากการเจริญธรรมะได้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็จะมาทำหน้าที่พบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตโดยในรายการของเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันในช่วงแรกจะเป็นช่วงการแบ่งปันจากท่านผู้ฟังที่พยายามจะเดินไปตามทางสายเส้นของธรรมะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างมีปัญหาติดขัดหรือแก้ไขอย่างไรได้แล้วแบ่งปันกันมาในช่วงของไต่ตามทางเพื่อท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่บางทีก็คล้ายๆกันแล้วก็แก้ได้อาจจะเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างมีวิธีการอย่างไรอย่างไรแล้วก็จะตามด้วยนำเงื่อนไขตัวแปรอันใดอันหนึ่งมาพูดคุยดูซิว่าเราจะปรับสมการของเราอย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเอาดับแรกก่อนทุกฝั่งเรื่องราวของทุกฝั่งท่านหนึ่งที่แบ่งกันมาในวันนี้ช่วงของไต่ตามทางว่าทุกวันนี้ทุกฝั่งเราทำงานเดินทางติดต่อผู้คนนั่นนี่มันก็จะประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือที่เป็นเหมือนกับหนึ่งปัจจัยในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วยิ่งเป็นยุคของสมาร์ทโฟน 5G 6Gแล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้หลายๆอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือและสิ่งหนึ่งตำฟังที่ตามมาด้วยก็คือการที่ถูกดึงเวลาไปใช้อยู่กับมันอย่างมากขึ้นเขาก็จะเรียกว่าสกรีนไทม์คือเวลาที่คุณจะต้องมาจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะบางทีเราจะเห็นภาพที่เขาถ่ายกันมาคนขึ้นรถไฟฟ้าบ้างกินอาหารบ้างหรือว่ามาพบเจอกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มองโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนไปเอ้านั่งอยู่ด้วยกันทำไมไม่สนใจพูดคุยใส่ใจกันต่างคนก็ต่างมองที่โทรศัพท์มือถือรูดขึ้นรูดลงพิมพ์ข้อความหากันนั่นนี่เวลาของเราเนี่ยทุกฝั่งถูกดูดไปอยู่กันหน้าจอนี่มากเลยแทนที่ว่าจะทำงานก็
ือช่างอยู่ในทุกฝั่งบางคนก็ทำงานจากหน้าจอแม้แต่ข้าพเจ้าเองในทุกฝั่งก็อัดเสียงบันทึกเสียงเนี่ยลงที่ในคอมพิวเตอร์นะก็ต้องอยู่หน้าจอเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เวลาที่อยู่หน้าจอมันก็ถูกแบ่งไปในเรื่องราวที่มันไม่ได้ควรจะต้องไปเช่นประเทศไทยเนี่ยก็มีสถิติว่าคนเข้า Facebook เนี่ยกันมากคนรุ่นใหม่นี่ก็ยังจะไปส่วนที่เป็น Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยส่วนยุครุ่นของ Baby Boomer ก็จะไปตาม LINE แล้วมี LINE มีห้องแชทต่างๆส่งข้อความหากันสวัสดีวันจันทร์โอ้โอ้วันจันทร์แล้วเนี่ยก็มีส่งสวัสดีมาข้าพเจ้าก็ยังได้รับนะทุกฝั่งส่งกันมาอยู่เรื่อย forward กันไปเรื่อยวันๆเนี่ยก็จ่ออยู่แต่กับพวกเนี้ยยิ่งแบบว่าใครมีพวกแอปช้อปปิ้งด้วยนะช้อปปิ้งเช่น Shopee Lazada เดี๋ยวนี้ก็มีเกมให้เล่นด้วยทุกฝั่งเก็บโค้ดเก็บเหรียญเล่นแล้วก็ยิ่งชวนเพื่อนเข้ามาได้คะแนนเพิ่มเติมเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อของฟรีค่าขนส่งฟรีเท่านี้เปอร์เซ็นต์ในยอดแรกกับคนนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ทีละ10นาทีบ้างบางคนครึ่งชั่วโมงนะบางคนเป็นหลายชั่วโมงนะวันๆหนึ่งอะโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีการไลฟ์ขายของทุกฝั่งไลฟ์ขายของนี่เขาก็แบบไปเอฟของในไลฟ์เอฟของนี่หมายถึงการเข้าไปคอนเฟิร์มซื้อสินค้าใส่รหัสสินค้าเลยให้แม่ค้าออนไลน์เขากดยิ่งเสร็จปุ๊บมาเลยมาเลย F มา F มา F มานี่ก็คือให้จองมาแล้วเขาก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆแล้วทำฟังในการขายเล่าเรื่องราวของสินค้าชิ้นนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรใส่แล้วเป็นยังไงสีนี้ก็มีให้เลือกด้วยนะแล้วก็สีนั่นด้วยเอามานายแบบมาเอานางแบบมาดูไลฟ์ขายของเนี่ยทุกฝั่งเป็นชั่วโมงนะบางคนนะแล้วก็ IB เข้าไปคืออินบ็อกซ์เข้าไปแล้วก็ COD RG โอ้มันหลายอย่างสับของแม่ค้าขายของเดี๋ยวนี้สุดตาดเลยทุกฝั่งแต่ไม่รู้ตามไม่ทันก็ตกยุคไปเหมือนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทุกฝั่งเป็นการเสียเวลาเฉยเสียเวลาทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยลดลงหรือว่าเวลาที่เราควรจะใช้ไปในการทำเรื่องที่มันจะต้องทำมันก็ถูกเบียดบังไปแน่นอนนะเวลาไหนมันมีเดดไลน์ก็สามารถทำได้แล้วเพราะมีเวลาที่เจาะจงว่าต้องส่งใช่ไหมเพื่อไม่ให้งานเสียแต่งานอย่างอื่นที่ว่าควรจะทำสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะก็จะถูกเบียดบังไปเช่นการนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นการอ่านหนังสือเสริมสร้างความรู้ของตัวเองพอทำงานอะไรที่มันมีเดดไลน์เสร็จเรียบร้อยละแทนที่จะได้นั่งสมาธิหรือว่าอ่านหนังสือเพิ่มเติมก็มาดูไลฟ์ขายของนั่นมาเล่นเกมออนไลน์นั่นรูดไปตาม Facebook นั่นบางคนอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์ขายของนะแต่ว่านิวส์ฟีดใน Facebook เนี่ยรูดขึ้นรูดขึ้นรูดขึ้นนี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิดีโอให้ดูนี่กดเข้าไปดูวิดีโอก็ต่อวิดีโอวิดีโอก็ต่อวิดีโอเรียลใน Facebook หรือว่า TikTok TikTok นั่นแหละ TikTok นั่นน่ะสามารถที่จะดึงเวลาเราไปได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแทนที่จะได้พัฒนาตนใช้เวลาไปในสิ่งที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนการออกกำลังกายก็เสียเวลาไปมีปัญหาแบบนี้คนยังยุคในสมัยนี้เครื่องมือเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วผู้ฟังที่ใช้ให้เราเนี่ยติดเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นใช้เวลาในสิ่งนั้นให้มากๆยิ่งคุณมีสกรีนไทม์มีอินเตอร์แอคชั่นกับแอปพลิเคชันนี้มากเท่าไหร่โอ้ยก็ยิ่งดีเลยพอใจยิ่งใช้เวลาหน้าจอได้นานเท่าไหร่เขาออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้วให้มี engagement เขาเรียกให้มีการที่จะเกี่ยวข้องกันไปกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งปัญหานี้เราคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆนะทุกฝั่งแต่ว่ามันมีปัญหามากตรงที่ว่า
มันทำให้ระบบในการทำงานของสมองของจิตใจของเราเนี่ยมันหยาบกระด้างขึ้นท่านผู้ฟังท่านนี้เขาแก้ปัญหายังไงก็อันดับแรกแบ่งงานก่อนโดยการแบ่งเป็นส่วนที่ว่าเอองานไหนที่มันมีเดดไลน์เนี่ยอย่าให้มันเสียทำงานจุดนั้นให้ดีก่อนแล้วก็แบ่งเวลาในการที่จะพักผ่อนหาความสุขเอาการมาเล่น Facebook ดู Instagram แหมดูไลฟ์ช็อปขายของก็สักหน่อยนึงอันนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแบ่งเวลาเท่านี้ดูวันหนึ่งเท่านี้ทีนี้ตอนแบ่งเวลาเนี่ยมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างไงแบ่งเวลาแล้วเอาวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงพอตอนช่วงพักเที่ยงแหมตอนเย็นระหว่างเดินทางมันเอาอีกนะแหมอยากจะออกกำลังกายแต่ว่าก็ดูไลฟ์ซะหน่อยแล้วกันเอออยากจะอ่านหนังสือแต่ว่านิดนึงนะนิดนึงเออไอ้นิดนึงเนี่ยมันเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไปพยายามอยู่แต่ว่าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้ก็ใช้เทคนิคนี้เลยว่าปิดโทรศัพท์มือถือไปเลยเออหรือว่าก็ไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมไปเลยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเลยทำให้บางทีกำลังใจในการที่จะทำงานตามเวลาที่ได้แบ่งไว้มันก็มีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือว่าประเด็นปัญหาที่ท่านฟังท่านนี้ได้แบ่งปันกันมาคิดว่าท่านฟังหลายๆท่านก็เจอประสบปัญหาในประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันในที่นี้ข้าพเจ้าก็อยากจะรับฟังความเห็นของท่านฟังนะว่าลักษณะแบบนี้เราพบเจอไหมในชีวิตของเราแล้วมันเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าก็โอเคดีใช้เวลาไปก็ไม่มีปัญหาหรือว่าถ้าเป็นปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไรหรือยังแก้ไม่ได้แล้วถ้าแก้ได้มีเทคนิคอย่างไรทำแล้วได้ผลอย่างไงบ้างดีหรือไม่ดีอยากจะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังยังไงก็ช่วยส่งกันมาโดยการพิมพ์ก็ได้หรือว่าในคอมเมนต์เป็นอินบ็อกซ์อยู่ใน Facebook Fanpage หรือไม่ก็ใน YouTube Channelก็ยินดีรับข้าพเจ้าก็อยากจะรับฟังจากท่านผู้ฟังว่านอกจากลักษณะแบบนี้แล้วยังมีลักษณะแบบอื่นหรือไม่ที่โทรศัพท์มือถือการที่เราใช้เวลาไปในสิ่งต่างๆโซเชียลมีเดียนั้นมันเป็นแบบนี้หรืออย่างไรและมีวิธีการแก้อย่างไรติดต่อกันก็มาได้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเราจะกลับมาในประเด็นที่ว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละวันของเราได้อย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงควรรับของบูชาเพราะถึงนิพพานสองแล้วสังโยชนังชาติขยันตะทัสสีโยปานุทีราคะปะถังอะเสสังสุทโธนิทโธโสวิมะโลอะกาโจตถาคตโตอรหติอุระหลาสังพระตถาคตมีปกติเห็นความสิ้นสุดแห่งการเกิดและความสิ้นสังโยชน์อันเป็นทางแห่งราคะได้หมดสิ้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษปราศจากมลทินหมดกิเลสเรื่องเศร้าหมองย่อมควรแก่เรื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ต่อไปด้วยพระภาษิตนี้ก็ภาวะที่สิ้นสุดการเกิดและสิ้นสังโยชน์ได้แก่พระนิพพานความสิ้นสุดแห่งสังโยชน์หมายถึงสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุคือดับกิเลสแต่ยังมีขันธ์ห้าอยู่และความสิ้นของโลกคือชาติหมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุดับกิเลสไม่มีขันธ์ห้าเหลือในราคะอันเป็นทางแห่งทุกข์ก็ย่อมสิ้นสุดลงด้วยคำว่าอากาโจหมายถึงไม่มีความใคร่บางเล่มใช้คำว่าอากาโมเป็นต้นท่านยังอยู่กับสมการชีวิตในช่วงของป
รับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่เรายกขึ้นในสัปดาห์นี้ทุกฝังคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะมีวิธีการใดหรือไม่อย่างไรที่จะให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเรานั้นมันดีขึ้นคำว่าประสิทธิภาพก็หมายถึงการที่จะทำให้มันถึงจุดสำเร็จในความที่การงานนั้นมันจะลุล่วงไปได้โดยทั้งทรัพยากรโดยทั้งเวลาโดยทั้งความเพียรใส่ใจลงไปยังไงให้มันได้ดีที่สุดซึ่งดีที่สุดของแต่ละคนระหว่างมันก็ต่างกันอยู่ที่ว่าทักษะอยู่ที่อะไรต่างๆเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้พูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานตั้งแต่คนในสมัยก่อนแล้วทุกฝังที่ว่าเขาต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆอย่างไรๆเขาจะมีวิธีการทำยังไงมีในสมัยหนึ่งนะทุกฝังประเทศไทยเรานี่แหละในช่วงยุคประมาณปี2500ในยุคก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์มือถือยุคก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์บ้านอะไรต่างๆด้วยซ้ำนี่ก็มีการพูดกันอย่างนี้ทุกฝังบอกว่าโอ้ยคำสอนของศาสนาพุทธนี่มันล้าสมัยแล้วพูดถึงอย่างนี้นะช่วงที่ยังมียุคของคอมมิวนิสต์อยู่นี่ล้าสมัยแล้วเพราะว่าโลกนี่ต้องแบบการความก้าวหน้าพัฒนาไปแต่ศาสนาพุทธเนี่ยมาสอนให้สันโดษทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเขาว่าอย่างนี้เอาพอไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วทำให้บ้านเมืองมันไม่พัฒนาเราจะเอาคำสอนของศาสนามาไม่ได้โดยช่วงยิ่งศาสนาพุทธที่สอนให้คนสันโดษมีคนที่เขาก็พูดอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มหนึ่งเขาพูดถึงว่าโอ้สมัยนี้เนี่ยคนเนี่ยมีความอยากกันมากเลยอยากได้นั่นอยากได้นี่แหมเราน่าจะเอาคำสอนของศาสนาในเรื่องของความสันโดษมาสอนให้คนสักหน่อยหนึ่งคนก็จะได้รู้จักบัญญัติบัญญัติไม่อยากมากเกินไปถ้าไม่มีปัญหาสองกลุ่มคนนะทุกฝั่ง

พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเลยว่าตัวพระองค์เองเนี่ยก็ไม่สันโดษไม่รู้จักอิ่มจักพอสันโดษยังไงไม่สันโดษยังไงเราทำความเข้าใจคือถ้าเรายังผ่านประเด็นนี้ไปไม่ได้เราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพไงมันก็จะเก้ๆกังๆยังไงจะให้ไปหรือถอยหรือหยุดยังไงนี่สันโดษเนี่ยหมายถึงความพอใจความยินดีตามมีตามได้ในสิ่งที่เรามีมียังไงก็ยินดีพอใช่อย่างนั้นนี่คือคำว่าสันโดษทีนี้ยินดีพอใจในอะไรถ้าเราจะยินดีพอใจในฉันก็อยู่อย่างนี้แหละมีข้าวกินอย่างนี้มีการงานอย่างนี้มันจะไม่พัฒนาไงมันจะไม่มีการก้าวหน้าไงแต่สันโดษแบบนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่สันโดษนะไม่สันโดษแล้วก็ทำไงไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆในกระบวนการไขว่คว้านั้นบางทีก็ได้เบียดเบียนคนอื่นด่าคนบ้างโกงบ้างขโมยบ้างไม่สันโดษแล้วก็มีปัญหาอีกเหมือนกันไม่ใช่สันโดษหรือไม่สันโดษแบบนี้ทุกฝั่งแต่ท่านเจาะจงลงไปเลยที่ว่าคำว่าสันโดษสันโดษเนี่ยไม่ใช่ว่าคำเดียวๆโดดๆนะมันต้องมาใช้ประกอบกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำว่าไม่สันโดษก็เหมือนกันต้องมาใช้ประกอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยพุทธพจน์เนี่ยท่านตรัสไว้บอกว่าให้สันโดษในปัจจัยสี่สันโดษในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิรณะปัจจัยเภสัชบริการต่างๆคือในปัจจัยสี่นั่นเองให้มีความสันโดษในขณะเดียวกันก็ไม่สันโดษคือไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายคำนี้ท่านฟังเป็นคำที่ท่านอธิบายไว้เลยตอนที่แม้แต่ตัวพระองค์เองยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนั่งอยู่ใต้ต้นโพเป็นผู้ที่ไม่อิ่มไม่พอคือไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายตัวพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ไม่สันโดษนะเห็นไหมว่าสองอย่างเนี้ยมันต้องไปด้วยกันคือถ้าเราจะมาสันโดษในความดีความดีจะพัฒนาไปไม่ได้ถ้าเราไม่สันโดษมาในเรื่องปัจจัยสี่ก็จะมีแต่การไขว่คว้าหาปัจจัยสี่หาวัตถุสิ่งของข้าวของซึ่งกระบวนการนี้ถ้าสันโดษในความดีแล้วความไม่ดีมันเพิ่มได้ไงทำให้เกิดเบียดเบียนเป็นอกุศลธรรมต่างๆได้ไม่สันโดษแบบนี้จึงไม่ดีแต่ถ้ากลับกันเอาสันโดษในปัจจัยสี่มีปัจจัยสี่สิ่งของข้าวของวัตถุอะไรต่างๆยังไงไม่ได้จะไปสนใจในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่หรอกแต่มาไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความอดทนมีความบากบั่นสิ่งต่างๆไม่สันโดษแบบนี้ทำให้มีการพัฒนาไงมีการพัฒนาไปในทางด้านจิตใจมีการพัฒนาในประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นนะท่านฟังในคำว่าสันโดษและไม่สันโดษนี้ต้องมีทั้งสองอย่างไม่ใช่ในเรื่องเดียวกันแต่ไปในเรื่องตรงข้ามกันคือเรื่องวัตถุสิ่งของข้าวของภายนอกอันนี้ต้องสันโดษเรื่องที่เป็นการพัฒนาทางจิตใจให้เกิดความดีอันนี้อย่าสันโดษอย่าเข้าใจประเด็นผิดนะพระบาทถ้าเข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดการปฏิบัติผิดพลาดได้ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้แต่ถ้าเข้าใจถูกและมีสัมมาทิฏฐิสามารถจะปฏิบัติให้ดีได้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราได้ถัดมาทุกฝั่งประการที่สองว่าพอเราเข้าใจเรื่องสันโดษว่าให้มีและเรื่องไม่สันโดษก็ว่าให้มีเหมือนกันแล้วเราจะตั้งไว้ในการงานให้มันสำเร็จได้อย่างไรประการที่สองนั้นจึงต้องมีเรื่องของความพอใจในการที่จะทำงานตัวฝังงานอันใดอันหนึ่งที่ว่าเราจะทำให้สำเร็จขึ้นมาได้ใช่ไหมให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีความพอใจในการทำงานนั้นเช่นถ้าคนที่ไม่พอใจที่จะทำงานสิ่งนี้โอ้ฉันไม่ค่อยอยากทำเลยมันจะแบบมีเอาใจใส่ในการที่จะทำงานให้มันสำเร็จเอาแค่ว่าทำโดยไม่มีประสิทธิภาพเนี่ย

งทำรายวันนี่นะเขาจ้างทำรายวันเออก็ทำไปโอ้ยถ้าไม่มีความพอใจที่จะทำพวกทำรายวันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีแต่ถ้ามีความพอใจที่จะทำนะทำรายวันก็สำเร็จได้ยิ่งจ้างเหมานี่ยิ่งทำเร็วเลยทำแบบรายวันก็ทำแบบหนึ่งทำแบบรับเหมาก็ทำแบบหนึ่งนะเออเอาทำไมบางคนทำงานมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันเพราะว่าฉันท้าความพอใจก็ตั้งไว้ไม่เหมือนกันฉันทะแปลว่าความพอใจใส่ใจใคร่ในการที่จะทำซึ่งฉันทะนี้มันมีสองแบบเราต้องแยกกันให้เข้าใจกันนิดหนึ่งต้องฟังว่าฉันทะที่เป็นไปลักษณะแบบอกุศลก็มีฉันทะที่เป็นไปลักษณะแบบกุศลก็มีนี่คือมีสองลักษณะเหมือนกับว่าสันโดษและไม่สันโดษเลยนะท่านฟังในสองสิ่งใช่ไหมฉันทะนี่ก็มีสองแบบเหมือนกันนะแบบที่เป็นอกุศลกับแบบกุศลทีนี้พอเราตั้งสันโดษได้ถูกต้องแล้วเราจะแยกแยะฉันทะนี่ไม่ยากละฉันทะชนิดที่เป็นกุศลนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงอิทธิบาท4ท่านผู้ฟังอิทธิบาท4คือบาทฐานแห่งความสำเร็จคนจะมีความสำเร็จอันใดอันหนึ่งขึ้นมาได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามแม้แต่เป็นคนเล็กๆหรือจะเป็นคนยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับประเทศหรือว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ก็เพราะมีอิทธิบาท4เป็นพื้นฐานแน่นอนท่านว่าไว้อย่างนี้จริงเหรอเอาเราดูตัวเราก็ได้อะคุณเรียนจบมาเนี่ยคุณเรียนจบประถมก็ได้บางคนไม่ได้เรียนอะไรสูงเรียนประถมเอาคุณเรียนจบชั้นประถมหรือชั้นมัธยมหรือชั้นด็อกเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างของอิทธิบาท4เช่นความพอใจอิทธิบาท4มีอะไรจำได้ไหมฉันทะไงคือความพอใจวิริยะนี่หมายถึงความเพียรความพยายามความอุตสาหะหรือจิตตะก็ได้อะจิตตะคือการเอาใจใส่เอาใจใส่ในการงานนั้นๆเรื่องที่เราทำแล้วก็วิมังสาคือการทดลองค้นคว้าไตร่ตรองพิจารณาต้องมีอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างนี้แน่นอนคุณหนึ่งเรียนจบมาได้อย่างคนที่เรียนมัธยมเรียนประถมมาเอ้ามันก็ต้องไปโรงเรียนนะมันต้องมีความเพียรต้องมีความพยายามตื่นเช้าบ้างเดินทางบ้างโอ้ยฉันไม่อยากเรียนหนังสือเลยฉันดับไม่มีใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีความเพียรไปนะมันยังพอถูไต่จบมาได้หรือบางคนแบบชอบคุณครูเออไม่ได้ชอบวิชาที่เรียนหรอกแต่ว่าแหมคุณครูน่ารักคุณครูเอาใจใส่คุณครูมีความเมตตาเราก็แบบว่าชอบคุณครูเราก็ยังไปนั่นก็มีฉันทะในคุณครูหรือมีจิตตะการเอาใจใส่ในกับเพื่อนฝูงคุณถึงก็เรียนจบมาได้ไงความสำเร็จนะทุกฝั่งไม่อันใดอันหนึ่งที่เรามีมาในชีวิตจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามเนี่ยได้ผ่านมาด้วยมีอิทธิบาท4ทั้งนั้นแหละทีนี้วิธีการที่เราจะเอามาใช้ในเวลาที่เราควรจะต้องใช้ในงานที่เราควรจะต้องใช้ท่านจึงพูดถึงวิธีการเจริญอิทธิบาท4เอาไว้ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งท่านฟังในแต่ละข้อนี้ก่อนว่าฉันทะหมายถึงการที่มีความพอใจใคร่ในงานนั้นๆสิ่งนั้นๆอย่างที่สองคำว่าวิริยะมาจากคำว่าวีระบวกกับคำว่าภาวะวีระนี่คือผู้กล้าวิริยะจึงหมายถึงภาวะของผู้กล้าผู้ที่มีใจสู้การที่เราจะมีใจสู้มีความบากบั่นมีความภาคเพียรมีความอุตสาหะไปในการงานนั้นนี่จึงเรียกว่าวิริยะแปลว่าความกล้าก็ได้อย่างที่สามก็ว่าจิตตะหมายถึงการเอาใจใส่การเอาใจจดใจจ่อคิดถึงเรื่องนี้ที่จะทำอยู่เป็นประจำนี่คือจิตตะและวิมังสาคือการไตร่ตรองตรวจสอบพิจารณาทดลองค้นคว้าในทั้ง4อย่างนี้ทุกฝั่งจะเป็นฐานให้เกิดสมาธิท่านว่าต้องมีสมาธิเป็นประธานกิจอะไรก็
ก็กิจการงานที่เราจะทำนี่ไงไม่ว่าจะเป็นโครงการหมื่นล้านเออหรือว่าเป็นการซ่อมแซมบ้านเราธรรมดาเนี่ยหรือบางคนจะทำโปรเจกต์อะไรเล็กๆน้อยๆตัดต่อคลิปวิดีโอหรือว่าอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งให้มันจบลงได้นั่นคือการงานใช่ไหมคุณจะทำการงานนี้ให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตต้องมีสมาธิจิตจะมีสมาธิได้อาศัยอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างนี้นี่แหละให้เกิดสมาธิได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นฉันทสมาธิคำนี้มีวิริยสมาธิคำนี้ก็มีจิตตสมาธิและวิมังสาสมาธิหมายความว่าสี่อย่างนี้เอาเป็นบาดฐานอันใดอันหนึ่งก็ได้นะให้เกิดสมาธิในการงานที่เราจะทำนั้นเช่นบางคนผู้ฟังชอบทดลองค้นคว้าในสิ่งต่างๆที่ตัวเองทำอยู่อย่างนั้นเขียนแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณทำงานเขียนคุณตัดต่อวิดีโอตัดเทคนิคนี้เป็นยังไงคุณทดลองแบบนี้ใช้ช็อตคัทแบบนี้ตัดแบบนี้หรือว่าอ่านหนังสือบทนี้ทดลองทำดูอย่างนี้การทดลองใส่ใจในงานมันทำให้มีสมาธิจดจ่อในสิ่งนั้นได้นะพอมีสมาธิจดจ่อในสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นสำเร็จขึ้นมาได้นี่คือใช้วิมังสาเป็นเหตุให้เกิดสมาธิหรือบางคนทุกฝั่งก็เอาจิตจดจ่อเอาใจใส่อยู่เรื่อยจะรับประทานอาหารก็คิดเรื่องนี้จะเดินก็คิดเรื่องนี้จะเดินทางระหว่างเดินทางก็คิดเรื่องนี้จะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังคิดเรื่องที่ตัวเองจะทำอยู่นี่อยู่คือมีจิตตาใส่ใจสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาได้ในทำเรื่องปรุงแต่งคือการงานนั้นๆที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นเอาจิตมาใส่ไว้จดจ่อไว้นั่นก็เป็นจิตตสมาธิหรือบางคนนี่มีใจสู้อันไหนไม่สำเร็จนี่ฉันต้องสู้ฉันต้องทำให้ได้คือไม่ได้ว่าคิดว่าตัวเองจะแพ้หรือผิดหวังหรือผิดพลาดแต่ใส่ใจว่าทำไงฉันจะไม่มีความสำเร็จขึ้นมาได้พอมีความผิดหวังเนี่ยคนที่เขามีวิริยะเขาจะกล้าที่จะแบบว่าสู้ขึ้นมานี่จิตใจมันจะฮึกเหิมขึ้นมาเลยจะบอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้เนี่ยเหมือนดูถูกปรามาสกันเอาไว้ไอ้ตรงฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยคือวิริยะวิริยะทำให้เกิดสมาธิได้นะเป็นวิริยะสมาธิไงในอะไรในการงานของเรานั่นแหละอันนี้ไม่ใช่หมายถึงสมาธิที่บอกว่าสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดว่างๆนั่งหลับตายิ้มยิ้มอยู่คนเดียวไม่ใช่นะทุกฝั่งอันนี้หมายถึงสมาธิที่จ่อเข้าไปกันกับการงานนั้นๆการงานนั้นเราเรียกว่าทำเรื่องปรุงแต่งเราจะปรุงแต่งงานประเภทใดประเภทหนึ่งให้มันออกมานี่คำว่างานในที่นี้ของข้าพเจ้านี่หมายถึงทุกอย่างทุกฟังที่ว่าเราจะทำเนี่ยถูบ้านเก็บห้องธรรมดาเนี่ยก็เป็นงานที่เราพูดถึงอยู่นี่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นงานออฟฟิศหรือเป็นโปรเจกต์โครงการส่วนตัวอย่างใดๆคือเราเรียกรวมตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำเรื่องปรุงแต่งไงคือการงานในที่นี้วิริยะทำให้เกิดสมาธิในงานนี้ได้ฉันทะก็ด้วยระวังฉันทะนี่เป็นตั้งแต่ต้นมาแล้วฉันทะมีแล้วพอใจในสิ่งนั้นเราทำให้เกิดการจดจ่อในการงานนั้นๆได้ด้วยสมาธิจะทำให้มีความสำเร็จในการงานนั้นได้ประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้จากที่เรามีสมาธิจดจ่อไว้เอาเธอเปรียบเทียบดูนะระวังการงานอะไรก็ตามที่ถ้าเราไม่มีสมาธิในการทำนี่นะเดี๋ยวทำไปนิดหน่อยมันก็จะแบบโอ้ยไม่ไหวละเหนื่อยละเมื่อยละเราทำอะไรไปรูดโทรศัพท์ดูพอเรามีภาษาที่มันกึกกักนิดหนึ่งอ่ะนั่นคือไม่มีสมาธิมาละมันก็จะไปหาความสุขแบบชั่วคราวที่มันได้ทันทีสำหรับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า instant gratification คือเอาสุขๆเดี๋ยวนั้นอ่ะเดี๋ยวนั้นเลยแบบโอ้ยตอนนี้มันไม่อยากทำมีทุกเวทนานิดหน่อยก็รูดโทรศัพท์ดูFacebook เป็นยังไงมีใครอัปเดตอะไรบ้างอุ้ยอันนี้ดีจังเลยกดไลค์แน่หรือโพสต์อันนี้อ่ะฉันทำงานเบื่อๆฉันก็โพสต์กับฉันทำงานพอโพสต์ว่าฉันทำงานปุ๊บมีคนกดไลค์อุ้ยดีใจเฮ้ยไม่มีคนกดไลค์ดูสิมีคนกดไลค์ไหมอุ้ยไม่เห็นมีคนกดไลค์เลยไปกดไลค์ของคนอื่นดูว่าเขาจะได้มากดไลค์ของเราบ้างนี่นะเสียเวลาไปอีก
เออทำไมหลุดมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่มีสมาธิไงถ้ามีสมาธิเนี่ยมันจะไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยมันจะไปจดจ่อกับการงานนู่นซึ่งสมาธิการจดจ่อในสิ่งที่เราจะต้องทำธรรมะเครื่องปรุงแต่งนั้นๆอาศัยสมาธิเกิดขึ้นได้ยังไงนะไม่ฉันทะก็วิริยะไม่ฉันทะวิริยะก็จิตตะไม่ฉันทะวิริยะจิตตะก็วิมังสาไม่อันใดก็อันหนึ่งในสี่อย่างนี้ที่จะทำสมาธิให้เกิดในการงานนั้นๆได้ลองใช้ดูทุกฝั่งเพราะว่าทุกคนน่ะมีศักยภาพในการทำงานให้สำเร็จอยู่แล้วทุกคนเลยเพราะว่าความที่เราสำเร็จอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆในชีวิตของเราที่ผ่านมาได้นั่นก็เพราะว่าเรามีอิทธิบาท4อยู่แล้วเราดึงออกมาใช้ได้เราเลือกออกมาใช้ได้การเลือกออกมาดึงออกมานี่คือเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนระหว่างสันโดษกับไม่สันโดษไงไม่สันโดษในกุศลธรรมในที่นี้คือเอาอิทธิบาท4ออกมาอย่าไปใส่ใจเรื่องของปัจจัย4เรื่องของสิ่งของภายนอกเรื่องกามให้สันโดษในสิ่งนั้นถ้าไม่สันโดษในเรื่องกามมันจะหลุดลอยออกมาในการหาความสุขสิ่งของวัตถุต่างๆได้นั่นแต่ไม่สมาธิมันหลุดไปแล้วแต่ให้สันโดษในสิ่งที่เป็นทางกามความไม่สันโดษต้องเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้เราลองเอาอิทธิบาท4มาใช้ดูทุกฝั่งทุกคนมีศักยภาพหมดในการทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ใช้วิธีไหนตัวนั่นเองบางคนใช้ความเพียรให้เกิดสมาธิไม่ได้โอ้ยมันไม่ไหวเลยไม่อยากสู้เอางั้นก็ทีละน้อยก็ได้ทดลองทีละน้อยละน้อยให้ปรับอย่างนี้ดูปรับอย่างนี้ดูอันนั้นวิมังสาไงเห็นตัวข้าพเจ้าเองนี่ท่านฟังการบันทึกเสียงการทำงานบางทีก็ค่อยปรับไปทีละเล็กละน้อยเออตรงจุดนี้ใช้ยังไงทำอย่างนี้ยังไงค่อยๆปรับไปปรับไปไตรตรองพิจารณาทดลองค้นคว้ามันนี่คือการเอาใจใส่ในการงานได้แต่ไม่เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้สำหรับบางคนมีเดดไลน์พอมีเดดไลน์เนี่ยงานสำเร็จแน่นอนนะการตั้งเดดไลน์ไว้นี่ทำให้เกิดฉันทะในการทำงานได้อันนั้นก็ใช้ฉันทะใช้เดดไลน์ก็มีเดดไลน์ปุ๊บจิตใจมันจดจ่อได้ทันทีก็เป็นจิตตาได้ในการงานนั้นๆที่เราทำใส่ลงมานี่คืออิทธิบาท4นี่คือประการที่สองที่จะทำให้เกิดความสำเร็จให้เกิดประสิทธิภาพเป็นฐานแห่งความสำเร็จในการงานของเราอันไหนก็ได้นะใน4อย่างนี้ประเด็นคือต้องเกิดสมาธิในการงานนั้นๆถัดมาต้องฟังประการที่สามเพราะว่าพอเวลาเราทำงานตั้งฉันทะจิตตะวิริยะหรือวิมังสาแล้วเกิดสมาธิแล้วสมาธิบางครั้งมันเสื่อมได้มันหลุดไปได้หลุดไปตรงไหนหลุดไปตรงไหนที่มีตัณหานั่นแหละมีตัณหาตรงไหนปัญหามันเกิดตรงนั้นทันทีมีตัณหามีนิวรณ์ตรงไหนสมาธิมันเสื่อมตรงนั้นทันทีฉันทะจึงทำให้ขยันทำฝังเพราะว่าทำให้เกิดอิทธิบาท4ใช่ไหมอาศัยเป็นประธานเป็นหลักแล้วเนี่ยความเพียรมันเกิดตรงนั้นเลยแต่ตัณหาทำให้ขี้เกียจไงเพราะว่าพอมีตัณหาปุ๊บมันจะไปใส่ใจเรื่องของสิ่งภายนอกเรื่องของกามเรื่องของตาเรื่องของหู Facebook YouTube Twitter นี่แหละใส่ใจกันดีนะทำงานแทนที่จะทำงานอยู่หน้าจอแม้แต่ก็แบบว่าเล่นเกมออนไลน์ซะหน่อยนึงเปิด Facebook ไปด้วยอีกหน้าจอนึงหรือ YouTube นั่นๆบอกฟังเพลงแบ็คกราวด์แต่ก็ดูนั่นนี่ไปด้วยนะการงานมันก็ไม่เดินไงแบบขี้เกียจนะช้าเพราะว่าเวลาไปใช้อย่างอื่นทำไมนะเพราะมีฉันทะในลักษณะที่เป็นอกุศลไงฉันทะจำได้ไหมทุกฟังมันมีสองอย่างนะฉันทะในเรื่องดีก็มีฉันทะในเรื่องไม่ดีก็มีใช่ไหมล่ะฉันทะในเรื่องดีประเด็นที่เราพูดถึงไปแล้วคืออิทธิบาท4ฉันทะในเรื่องไม่ดีคือเรื่องกามฉันทะนั่นเองถ้าเรามีความพอใจไปในทางกามนั่นคือกามฉันทะสมาธินี่เสื่อมเลยถ้ามีสมาธิกามฉันทะมันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้ามีกามฉันทะสมาธิที่เกิดมีก็เสื่อมไปที่ยังไม่มีก็เกิดขึ้นไม่ได้
เราใช้ภาษาให้ชัดเจนนิดหนึ่งทุกฝั่งฉันทะในทางที่ดีเราเรียกว่าฉันทะที่ทำให้เกิดธรรมะหรือว่าธรรมฉันทะก็แล้วกันฉันทะในทางที่ไม่ดีนี่ชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วคือกามฉันทะธรรมฉันทะอันนี้คือดีให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเรานี่จะเป็นลักษณะที่เนื่องด้วยกันกับอิทธิบาท4แต่กามฉันทะนี่จะทำให้ลดประสิทธิภาพในการทำงานเพราะทำให้ไม่มีสมาธิจิตใจเฉยใช้ไปทางด้านอื่นด้วยอำนาจของตัณหามันก็ไปไม่ดีลดประสิทธิภาพในการทำงานลงกามฉันทะเป็นส่วนของนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเครื่องขวางทำให้การที่เราจะพุ่งมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จนั้นมันติดขัดมีปัญหาสมาธิไม่เกิดงานมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสมาธินี่นะหวังเป็นจุดสำคัญในการที่จะทำอะไรก็ตามให้มีความสำเร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดว่าสมาธินี่มันจะต้องแบบว่านั่งหลับตาไม่คิดอะไรแบบจิตใจว่างๆโบ๋ๆโอ้ยมันไม่ใช่งั้นคือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงท่านฟังพอบอกว่าธรรมาธิทำสมาธินั่นนะโอ้ก็เลยไปคิดถึงต้องไปวัดนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่แม้แต่ว่าเราวาดภาพเราโทรศัพท์เราเดินเรากินเราติดต่อผู้คนคุยการงานพวกนี้เป็นสมาธิได้หมดไงทำข้อสอบนี่เห็นชัดเจนคุณสอบผ่านมาได้เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบได้นั่นคือสมาธิแล้วหรือเวลาเราประชุมงานคุยเรื่องอะไรโครงการนี้ทำอะไรปรับปรุงตรงนี้หรือแก้ไขตรงนั้นคุยกันมันรู้เรื่องได้เนี่ยเพราะว่าคุณคุยกันอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้นั่นคือเป็นสมาธิแล้วคือจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวแล้วแต่ถ้านะตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ยังไม่ทันจบไปคุยเรื่องนั้นแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาอีกเรื่องอดีตอนาคตเอาเรื่องไปเกี่ยวข้องแล้วมาพูดทำไมงานมันไม่เสร็จเลยประชุมคุยกันชั่วโมงหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องประสิทธิภาพมันลดลงไงแต่ถ้าบอกว่าจดจ่อคุยกันดีๆทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมีใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันพูดคุยเรื่องนี้พร้อมน้อมในการทำงาน10 นาทีมันรู้เรื่องแล้วไม่ต้องประชุมนานมันอย่างเช่นพวกเจ้าเลชบีเนี่ยเราดูกันได้มีความพร้อมเปรียงกันประชุมมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมแม้ถึงกำลังพลน้อยนะมีแค่บ่าไม่กี่พันนะกำลังพลเป็นหมื่นเป็นแสนของพระเจ้าอาชาศัตรูไม่สามารถที่จะทำลายบุกยึดแคว้นของพวกเจ้าเลชบีได้เลยแต่พอนะไม่ลงกันคือจิตใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนนี้ว่าไงฉันไม่ฟังฉันพูดเรื่องอื่นฉันไปคิดเรื่องที่ว่าเธอทำให้ฉันมีปัญหาอย่างนี้พอจะพูดเรื่องงานปุ๊บมันคิดไปเรื่องอื่นละเรื่องที่เคยมีความแค้นต่อกันไม่พอใจกันคือพยาบาทบางทีไม่ใช่เรื่องแค่การมาฉันทะอย่างเดียวยังมีพยาบาทด้วยที่ทำให้จิตใจของเราจะไม่เป็นสมาธิไม่มาจดจ่อไปในทางเดียวกันสามัคคีกันเป็นเรื่องเดียวกันไปได้มันทำไม่ได้เลยพอมีความพยาบาทปุ๊บจิตใจมันคิดไปเรื่องนั้นทันทีพอไปเรื่องนั้นอื่นทันทีเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ลงกันไม่มีสมาธิงานมันก็ไม่เดินไม่มีประสิทธิภาพเสียหายได้ถึงขนาดตกเป็นเมืองขึ้นได้เลยนะอย่างกรณีของเจ้าลิชบีเนี่ยเสียแคว้นให้เขาไปเลยเพราะว่าความที่ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะความที่ว่าไม่ลงกันไม่เข้ากันจิตใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่ามีความพยาบาทมีความไม่พอใจกันเอาเรามาต่อกันไปทุกฝั่งว่านอกจากกามฉันทะที่จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้สมาธิเราเกิดขึ้นแล้วยังมีความพยาบาทคือความขัดเคืองความคิดอาฆาตความคิดปองร้ายความคิดให้เขาไม่ได้ดีถ้าเรามีความคิดนี้อยู่ในจิตใจของเราจะทำให้การจดจ่อในการงานนั้นทำได้ไม่เต็มที่ทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั่นคือไปถึงอะไรสมาธิคุณลดลงทำไมนะไปคิดเรื่องบ้าๆบอๆคิดเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงานคิดเรื่องที่แบบว่าถึงแม้จะทำการงานก็ไปคิดว่าคนนั้นทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งการงานที่ว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกับคนหลายคนเนี่ยนะ
คุณจะทำโปรเจกต์เนี้ยคุณจะทำโครงการเนี้ยแต่ในโครงการเนี้ยมันมีคนนั้นอยู่ด้วยนี่โอ้ยไม่พอใจมันประสิทธิภาพในการงานของเราจะลดลงทันทีนะคุณอย่าไปคิดเรื่องนั้นดิทำไมไปคิดเพราะความพยาบาทไงเราจึงต้องกำจัดความพยาบาทนี้ออกไปนั่นคือจะเป็นตัวที่ทำให้เราหลุดออกจากสมาธิจะเป็นตัวที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงยังทำมาอีกตัวฟังเรื่องของความง่วงซึมความเบื่อเซ็งความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ท้อถอยอ่อนแอง่วงทำไมหนังตามันหนักเป็นตันอย่างนี้แต่นั่นที่ว่าก็เพิ่งตื่นนอนขึ้นมาหรือบางทีเรานอนพอแล้วมันยังง่วงอยู่นี่สนใจคำว่าทีนมิทะคือความง่วงความซึมความตึงความแบบเหมือนท้อแท้อ่อนแอถดถอยกำลังใจไม่มีอันนี้จะทำให้สมาธิเราลดลงได้ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้รู้สึกจะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะทุกฝั่งวิธีการที่เราจะปรับจิตใจของเราเนี่ยแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรอันนี้คือยกเป็นหัวข้อขึ้นก่อนผู้ใดให้ท่านผู้ฟังทราบว่านี่คือจุดที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงถ้าไม่อีกทุกฝั่งนั่นคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านความรำคาญใจสิ่งนี้ที่ว่าแทนที่เราจะเอาจิตใจจดจ่อมากับเรื่องนี้ได้เดี๋ยวมันว่าไปคิดเรื่องอื่นอีกอยู่เรื่อยว่าไปคิดเรื่องอื่นอีกอยู่เรื่อยซึ่งถ้าเรื่องอื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเราเรียกว่าเป็นวิตกวิจารณ์นะวิตกวิจารณ์หมายถึงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในจุดใดจุดหนึ่งที่จดจ่อลงไปในเข้ากันได้นะทำให้มันเข้ากันได้ในเรื่องนั้นแน่นอนเลยทุกฟังไอ้ความคิดนอกกรอบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้แหละคือวิมังสาไงทุกฟังที่ว่าบางทีเรามีความคิดเรื่องอื่นไปเลยเนี่ยอย่างเช่นคนทำกับข้าวจะไปคิดเรื่องการซ่อมรถยนต์เนาะโอ้ยมันคนละเรื่องแต่ป่าถ้าเขามีวิมังสาใช่ป่ะแล้วเขามีสมาธิใช่ป่ะมีความคิดเรื่องการซ่อมรถยนต์มาในการทำกับข้าวเนี่ยคุณคิดเมนูใหม่ได้เลยนะทุกฝั่งบางทีทำขนมเค้กทำขนมหวานเป็นรูปรถยนต์บ้างอะไรบ้างนั่นคือความที่ว่าเราจะมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นความคิดนอกกรอบได้นะแต่ถ้าไอ้เจ้าความคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปเลยนะกลายเป็นเรื่องใหม่ชนิดที่ไม่ได้จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ทำให้สมาธิเสื่อมไปเราไม่ได้เอาวิมังสามาใช้สมาธิเสื่อมเลยทุกฝั่งจากการที่คิดนั่นนี่คิดมากคิดเยอะคิดหลายเรื่องฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่านละเราจึงต้องมีสติที่จะเป็นตัวตั้งเอาไว้ไงในการที่จะควบคุมให้มีกำลังพอมีความคิดใดๆเกิดขึ้นมาแล้วให้มันเป็นวิมังสาให้มันอยู่ในสมาธิไม่ให้มันหลุดออกไปจนถึงความที่เป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจคือในบรรดานิวรณ์ทั้ง5ประการทุกฝั่งจะแก้ได้ต้องอาศัยสตินะสตินี่จะเป็นตัวที่จะคอยกำกับดูแลว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมานั้นมันจะเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจหรือมันจะเป็นส่วนที่ให้มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ในกรอบขอบของสมาธิได้สติจะเป็นตัวแปรสำคัญสติเนี่ยก็จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิไงถ้าสติเราไม่มีกำลังสมาธิเราจะเสื่อมลงไปได้ง่ายสมาธิเสื่อมแล้วประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงความคิดอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นความที่แบบเป็นเรื่องใหม่เป็นความฟุ้งซ่านนั่นก็เพราะว่ากำลังสติเราน้อยหรือแม้แต่เรื่องความง่วงความเหนื่อยทีนมิทานี่ก็ตามนะคือย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าบางทีเราทำงานจดจ่ออยู่มากเนี่ยร่างกายมันต้องการพักผ่อนเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้อาการเหนื่อยเนี่ยมันต้องพักผ่อนแล้วหรือมันเป็นทีนมิทะตรงนี้ไงสติจะเป็นตัวตั้งเอาไว้ว่าถึงเวลาพักได้แล้วนะเหนื่อยอ่อนแล้วเราก็พักได้แต่ถ้าไม่มีสตินะมันจะกลายเป็นความทีนมิทะง่วงซึมประสิทธิภาพในการทำงานลดลงงานเสียหายได้ถ้าไม่อีกต้องฟังเรื่องนิวรณ์เนี่ยมันก็ยังมีข้อที่5คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความคิดนึกในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องอื่นแล้วสติเราควบคุมไม่ได้ไม่เกิดเป็นวิมังสาสมาธิไม่อยู่นั่นคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจแต่ถ้าเป็นความคิดประเภทที่เรียกว่าทำให้เกิดความเคลือบแคลง
ความไม่ลงใจเรียกว่า self doubt คือสงสัยนะให้เกิดคำถามมันจะไม่ได้หรอกนะไม่มั่นใจนะแต่ความไม่มั่นใจนี่เนี่ยคือวิจิกิจฉาคิดแบบว่าไม่น่าจะสำเร็จนะโอ้ยถ้าคิดอย่างนี้นะมันตั้งจิตตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยล่ะถ้าคุณไม่มีความเชื่อไม่มีความพอใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปได้เกมโอเวอร์เลยมันไม่ได้เราจะต้องเอาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไม่มั่นใจออกไปจะได้ยังไงมีความมั่นใจฉันท่าไงทุกฝังฉันท่าคือความพอใจพอใจเนสนะที่เป็นธรรมะฉันท่านะไม่ใช่กามฉันทะธรรมะฉันทะนั่นคือสันโดษในสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเอาแค่ว่าเรามีกุศลธรรมเพิ่มทีละน้อยละน้อยทำไมเราจะไม่ได้พัฒนาไปทีละเล็กละน้อยวิมังสานี่ทำไมจะไม่ได้มันจะถูกงัดเอาความไม่มั่นใจความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปได้ไงสิ่งที่จะมาดึงให้เราไปหลุดออกจากสมาธินี่ในที่นี้พูดถึงอยู่คือวิจิกิจฉามันก็จะลดลงไปด้วยการตั้งสติของเราไว้ให้ดีให้มีฉันทะให้เกิดขึ้นต้องเป็นฉันทะชนิดที่เป็นกุศลธรรมนี่คือเรื่องของนิวรณ์ 5ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงได้ถัดมาในส่วนหัวของเจ้านิวรณ์ 5คือเรื่องของกามฉันทะนี้ที่เป็นอกุศลธรรมเหมือนกับสันโดษที่ใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้ไม่สันโดษใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้ถ้าเรารู้จักแยกแยะสันโดษและไม่สันโดษใช้ให้ถูกทางฉันทะเราก็นำมาใช้ให้ถูกได้ทุกฝั่งซึ่งการใช้มันจะมีอยู่แง่มุมหนึ่งที่ต้องมีความระมัดระวังที่จันทรานนท์ได้เคยกล่าวไว้พูดถึงการเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะฟังดูเข้าท่าดีนะต้องระวังนะในกรณีหมายความว่าฉันทะที่ไม่ดีอ่ะที่มีในกามอ่ะคือเรื่องของวัตถุสิ่งของเข้าของไงว่าถ้าเราจะมีความไม่สันโดษในวัตถุสิ่งของเข้าของไม่ดีนะกามฉันทะไม่ดีนะแต่ว่าเราเอาฉันทะข้อนี้มาใช้ได้ให้ละฉันทะข้อนี้ได้ไงยังไงนะคือบางทีเอาสิ่งของมาล่อไงมียอดให้นะเป้าให้ตั้งเป้าอย่างนี้ถ้าได้เป้าตามนี้นะเที่ยวต่างประเทศนะหรือมีเงินโบนัสเท่านี้เดือนเท่านี้เดือนนี่คือเอาเรื่องเงินทองสิ่งของเข้าของบางครั้งมาเป็นการล่อตัวล่อไงเป็นการมาฉันทะใช่ป่ะให้มีฉันทะให้เจริญฉันทะในลักษณะที่เป็นอิทธิบาท4ได้เอากามฉันทะมาล่อให้เกิดธรรมฉันทะบางครั้งได้ต้องระวังข้อนี้เพราะว่าถ้าสติหลุดนะมันไปคนละทางเลยนะถ้าสติหลุดปุ๊บนี่มันปนกันเลยมันจะแยกกันไม่ได้เพราะว่าสติเนี่ยเป็นตัวแยกแยะไงพอสติอ่อนกำลังแยกแยะไม่ออกปนบนมั่วๆกันไปผิดทางเลยลดประสิทธิภาพได้ท่านพระนนท์เนี่ยท่านจึงมีความรอบคอบในการกล่าวคำนี้นะคือท่านไม่ใช่บอกว่าเอาฉันทะมาเพื่อเจริญฉันทะไงคือหมายความว่าไม่ได้เอากามฉันทะมาเพื่อที่จะเจริญธรรมฉันทะแต่ท่านบอกว่าเอาฉันทะมาเพื่อละฉันทะหมายความว่าเอาธรรมฉันทะมาเพื่อละกามฉันทะนั่นเองวิธีการที่ว่าเราจะเอากามฉันทะมาเพื่อให้มีธรรมฉันทะเนี่ยข้าพเจ้าว่ามันเสี่ยงเกินไปคือถ้าจะพูดแล้วก็ไม่แนะนำนะแต่ว่าให้มีธรรมฉันทะเพื่อละกามฉันทะคำนี้หมายความว่าเราต้องมีวิธีการละลดความเครียดในการทำงานพอเวลาทำงานไปมันจะมีความเครียดสะสมขึ้นสะสมขึ้นอันนี้แน่นอนไม่ว่าจะจากทางกายหรือจากทางอะไรก็ตามซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความเครียดจากการทำงานแล้วนี่จึงเป็นประเด็นถัดมาระหว่างว่าถ้าจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานยังมีอยู่สูงได้เนี่ยเราต้องมีวิธีการละความเครียดมีการกำจัดลดความเครียดจากการทำงานลงซึ่งใช้ธรรมฉันทะนี่ไงมาเป็นตัวละกามฉันทะ
รูปแบบของความเครียดที่จะมาในการงานนั้นจะออกมาในลักษณะที่เราอยากจะไปดูละ Facebook YouTube นี่นี่คือมีกามฉันทะเกิดขึ้นวับหนึ่งละหรือมีความไม่พอใจคนนั้นคนนี้มีความง่วงแล้วมีความคิดบ้าบอแล้วมีความสงสัยว่าฉันมาทำสิ่งนี้ทำไมคือมีนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นละเป็นตัวบอกแล้วว่าเรามีความเครียดในการทำงานคือบางคนเป็นอย่างนี้นะว่าทำงานไปได้แค่5นาทีเนี่ยคุณมีความเครียดในการทำงานแล้วอ่ะอันนี้มันก็เกินไปแสดงว่าสติของเรามันยังมีกำลังอ่อนเราก็ฝึกสติให้มันมีกำลังมากขึ้นรู้จักที่จะแยกแยะให้มันได้มากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นสมาธิเราก็มีกำลังมากขึ้นการจดจ่อในการทำงานเจริญอิทธิบาท4แล้วให้เกิดสมาธิได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเอาอะไรก็ได้ใน4อย่างนี้จดจ่อลงไปใส่แล้วมันก็ค่อยขยายขึ้นขยายขึ้นใช่ไหมทำงานได้30นาทีบ้าง1ชั่วโมงบ้างจดจ่ออยู่กับการงานทีบางทีเราทำงานไปความเครียดมันสะสมเราก็จะดูได้ในลักษณะที่ว่ามันเกิดนิวรณ์ขึ้นนี่แหละสติตรงนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแยกแยะได้ว่าเราจะสู้ต่อไหมหรือจะพอแค่นี้หรือจะพักตรงนี้แหละที่ว่าเราต้องมีวิธีการที่จะคลายความเครียดบางทีก็ไปพักผ่อนสายตาบ้างบางทีก็ไปเดินบ้างบางทีก็ไปออกกำลังกายบ้างมีวิธีการหลายอย่างพระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยบางทีก็ไปสวดมนต์บางทีก็ไปนอนบางทีก็ไปเดินบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นหยุดบ้างเปลี่ยนแปลงอิริยาบถบ้างได้ทั้งนั้นวิธีการท่านผู้ฟังที่จะไม่ใช่การคลายความเครียดคือไปหากามพอเรามีกามฉันทะแล้วเราก็จะไปหากามนั่นไม่ใช่วิธีการคลายความเครียดนั่นยิ่งทำให้เครียดไงเพราะว่าพอเรามีกามฉันทะออกมามันคือความเครียดที่สะสมอยู่ในร่างกายใช่ไหมล่ะยิ่งถ้าเครียดแล้วคุณจะไปทำสิ่งที่มันไม่เหมือนเครียดไม่ใช่ถ้าคุณเครียดจากการงานแล้วจะมาไถ Facebook ดูไลฟ์ขายของมันยิ่งเรื่องกามเลยมันผิดหลักไม่ใช่แต่ให้ไปเดินบ้างให้ไปออกกำลังกายบ้างให้ไปพักผ่อนสายตาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างหรือว่าคิดเรื่องอื่นบ้างอ่านหนังสืออย่างอื่นบ้างพักสัก5นาที10นาทีอันนี้จะทำให้เรามีการคลายความเครียดประสิทธิภาพในการทำงานของเราก็จะกลับมาเต็ม 100% เหมือนเดิมได้นั่นเองทุกฝั่งเราสามารถพัฒนาได้ทุกคนเลยมีศักยภาพในการทำงานอยู่แล้วเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่มาได้ยากเป็นบุญของเราบุญของเราตรงนี้แหละทุกฝั่งแต่เราถ้าเกิดมาในช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นบุญเป็นศักยภาพทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้เพียงแค่ว่าเรารู้จักเลือกที่จะออกมาใช้ในงานที่เราจะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมให้ยังมีประสิทธิภาพได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตวันนี้ฝากไว้การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารพร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในสถานประกอบการซึ่งเป็นร้านอาหารและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังใช้น้ำ3หัวฉีดเข้าควบคุมเพลิงก่อนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในเวลาประมาณ35นาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 3:45 นาทีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม27รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายโดยอาการสาหัส8รายอาการปานกลาง7รายและอาการเล็กน้อย3รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับการรักษาทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเสริมความงามกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ให้บริการได้ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกหลอกให้ใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามโดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทยจับมือโปแลนด์ร่วมกันเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป
9: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแห่งประเทศโปแลนด์พร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและร่วมจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้ง2หน่วยงานซึ่งทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นครั้งแรกที่อย.ไทยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่มีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วให้สามารถขยายตลาดสู่สหภาพยุโรปได้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็เป็นทีมน้องๆจากนิวมีเดียนะคะมีทั้งคุณแดนอัคเดชคัมภีระเป็นคุณแดน
0: ใช่เพราะฉันเห็นอยู่เด่นขึ้นมานั่งอยู่นะคะ
1: ขออภัยนะคุณแดนช่วงนี้นอนน้อยแต่นอนนะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะเรามีหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกเสพข่าวเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุค่ะทั้ง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้แหละค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทางออนไลน์นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาหลายท่านรีบพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะแบบว่าเพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึงนาทีนะพี่กบน
1: ะ
0: มาแบบว่ารัวๆเร็วๆเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้นะคะ
1: วันนี้นะคะกบปุ๊บนะคะช่องส่วนตัวแล้วก็
0: พิริยาพลอยนะคะ
1: ภาษาอังกฤษ
0: มาค่ะใครเลื่อนผ่านไปผ่านมาแล้วเจอกันก็ทักทายกันนะ
1: คือสังเกตง่ายๆก็คือสัญลักษณ์เสื้อค่ะวันนี้เราใส่เสื้อเป็น
0: ถนนดนตร
1: ีเพราะว่าวันนี้เราจะไปตามหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
0: ถูกต้อง
1: นี่เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการถนนดนตรีปีนี้วันน
0: ี้
1: เดือนนี้นะคะเพราะว่าเราจะไปเกาะติดนะคะพี่แอดคาราบาว
0: ใช่วันนี้คาราบาว
1: แฟนรายการเราเลยนะ
0: ใครที่กดบัตรทันก็ดีใจด้วยนะแล้วก็มาเจอกันช่วงบ่ายวันนี้ลงทะเบียนเร็วขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งไม่เกินบ่ายสามนะก็เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะ
1: ส่วนคอนเสิร์ตนะคะมินิคอนเสิร์ตของเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป
0: ็
1: นต้นไปนะคะวันนี้รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะพลาดโอกาสไม่ได้มาติดภารกิจนะคะรับชมได้ผ่านทางช่องทางของเพจถนนดนตรีนะคะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะบรรยากาศของการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะคือจริงๆแล้วจัดทุกเดือนเป
0: ็
1: นประจำทุกเดือนนะคะอันนี้ก็มาถึงช่วงปลายเดือนละปลายปีละ
0: เขาเรียกว่าปลายปีงบประมาณ
1: ใช่นะคะก็ติดตามกันนะคะเพจถนนดนตรีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะส่วนข่าวสารวันนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าร้อนระอุมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้หลับได้นอนเลยคนกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นโรงเบียร์อยู่ย่านลาดพร้าวนี่เองใกล้ๆเราเลย
0: ใช่ไม่ไกลมาก
1: แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็คนที่บาดเจ็บตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งต่อการรักษาไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงคืนนะคะหรือว่าถึงตีหนึ่งเนี่ยก็เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะใกล้บริเวณซอย1ลาดพร้าวซอย1ยูเนียนมอลล์ค่ะเพลิงเนี่ยก็สงบลงหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความคืบหน้า เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดก็คือ27รายค่ะชาย9รายหญิง18รายนะคะโดยช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองค่ะไปดูการทำงานไปช่วยเหลือแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยท่านก็ลงไปเร่งหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางด้านของกทม.อย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็สั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติเร่งตรวจใบอนุญาตแล้วก็ระบบทางหนี ถไฟค่ะแล้วก็ต้องรอผลพิสูจน์หาสาเหตุของเพลิงไหม้นะโดยคุณชัชชาตินะคะก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามสั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ประสานงานค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็เร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการค่ะคุณชัชชาติบอกตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้นะคะต้องมีการรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงขอให้ญาติที่ประสบกับญาติของคนที่ประสบนั้นก็ใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ตอนนี้คุณชัชชาติบอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานค่ะโดยกรุงเทพมหานครก็ได้มีการส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดำเนินคดีตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดต้นเพลิงแล้วก็สาเหตุของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนะคะซึ่งก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการของปภ.ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแต่พอมาถึงค่ะพี่กบไฟเนี่ยมันลุกลามเต็มที่แล้ว
1: มันไปได้เร็วเพราะว่าข้างในเขาบอกว่ามันมีโฟม
0: ใช่คือผับบาร์เนาะมันก็ต้องซัดเสียง
1: ซัดเสียง
0: นะคะประกอบกับภายในอาคารเนี่ยมันมีกลุ่มควันหนาทึบเลยทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะแล้วก็จากการปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลือนะคะก็พบว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากพยายามที่จะหลบหนีไปยังบริเวณห้องน้ำด้านหลังอาคารก็ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยเนี่ยยากขึ้นค่
1: ะ
0: ขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีอาคารมีทางออกฉุกเฉินด้านหลังอยู่2จุดด้วยกันนะคะก็คุณชัชชาติบอกว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยคือเปลวไฟลุกอย่างรวดเร็วนะไหม้เพดานอย่างที่เราตั้งข้อสันนิษฐานกันแล้วก็ขณะที่โต๊ะเก้าอี้พลาสติกหลายจุดเนี่ยก็คือบางจุดก็ได้รับความเสียหายหนักบางจุดก็น้อยนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ประสบภัยผู้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยหมดสติแล้วก็หนีออกมาไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอย่างแท้จริงสำหรับสาเหตุนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานเบื้องต้นบอกว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคารซึ่งมันมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่อยู่แต่ก็ต้องรอผลการตรวจสอบด้วยนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครก็จะตรวจสอบในเรื่องของเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการของร้านรวมถึงตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจำนวนแล้วก็สภาพของทางหนีไฟด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอกันนะคือตอนนี้เนี่ยที่สิ่งที่ทำได้เลยของกทม.ก็คือทำ3ด้านด้านหนึ่งก็คือการตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยด้านที่2คือทำการตรวจสอบการอนุญาตใบประกอบกิจการของสถานประกอบการและอีกอย่างที่ทำได้คือการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยค่ะคุณชัชชาติก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เลยนะเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: ค่ะคือเรื่องของการช่วยเหลือนะคะจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการแบ่งการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการต่อไปนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตค่ะซึ่งเป็นเพศชายนะคะเป็นชาย9รายแล้วก็หญิง18รายผู้บาดเจ็บอีกประมาณ18รายค่ะมีการแบ่งเคสการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเคสสีแดง8รายนี้นะคะนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายแล้วก็โรงพยาบาลพระราม9 1รายค่ะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะคะ1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎอีก1รายค่ะส่วนเคสสีเหลืองนะคะมีทั้งหมด7รายด้วยกันค่ะก็ได้มีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลเพชรเวชนะคะเพชรเวช4รายแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจ2รายและโรงพยาบาลเปาโลเกษตร1รายส่วนเคสสีเขียวมี3รายค่ะนำส่งไปยังโรงพยาบาลเปาโลเกษตร3รายค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปค่ะแล้วก็ทางสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยก็จะเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะใครที่อาจจะมีลูกมีหลานนะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทางกทม.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไว้นะคะกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์เนี่ยติดต่อที่ฝ่ายปกครองสำนักงาน านเขตจตุจักรได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นมือถือนะคะอันนี้ขออนุญาตนะจะได้แจ้งไปนะคะคุณกนิษฐา0817341298ค่ะส่วนอีกเบอร์หนึ่งนะคะคุณกมลจันทร์ติดต่อได้ที่คุณกมลจันทร์ค่ะ0840784821และเบอร์0989516393และ0631563466ค่ะใครที่อาจจะฟังไม่ทันเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาฟังย้อนหลังได้ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะพ่อต้องติดตามนะสำหรับการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็การให้ความช่วยเหลือคาดว่าวันนี้นะทั้งตลอดทั้งวันผู้ฟังคงได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งแล้วนะว่าท่านลงพื้นที่เองแล้วก็ให้หน่วยงาน

0: จันทบุรีตราดและก็กาญจนบุรีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่จังหวัดดังกล่าวนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนกรณีพายุโซนร้อนบาหวี่นะคะปกคลุมบริเวณมณฑลอันฮุยนะคะประเทศจีนซึ่งคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันค่ะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปซึ่งพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็เลยไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาจจะต้องไปดูเรื่องของอากาศดีๆเพราะว่าวันนี้ฝนเยอะค่ะคุณพลอยดูในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือ 70% เลยนะคุณ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อีสานก็ตามมาติดๆ 70% เลยค่ะ
0: หนักเลยนะ
1: รองลงมาก็คือภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และไม่น้อยหน้าเหมือนกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ค่ะขณะที่ภาคกลางวันนี้ฝน 40% นะคะขยับลงมาภาคใต้วันนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน 40% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่นะคะก็ยังไงก็ใครอยู่ตามแต่ละพื้นที่ที่ฝนเยอะๆนะระมัดระวังกันหน่อยนะคะแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนประกาศเตือนจากหน่วยงานแล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้ค่ะพี่กบสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวก็จะมีวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธค่ะเพื่อน้อมนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะมาพัฒนาจิตใจสร้างสติแล้วก็เติมเต็มความสงบในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาในวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโดยเขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง24กรกฎาคมนี้นะคะใครที่สนใจสมัครได้2ทางค่ะทางที่1ก็คือการยื่นใบสมัครด้วยตัวเองไปได้ที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่2นะคะส่วนวิธีที่2คือการสมัครผ่านออนไลน์กรอกแบบฟอร์มได้เลยที่สำนักงานกดที่ทางสำนักงานกำหนดนะคะก
0: ็
1: คือเข้าไปดูเว็บไซต์ได้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลที่หมายเลขโทรศัพท์024417966ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมการเจริญภาวนาสั่งสมบุญสร้างสติแล้วก็เติมพลังใจให้แก่กันค่ะเพื่อดำเนินชีวิตด้วยความมีสติปัญญาแล้วก็ความสงบในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะถึงนี้อีกประมาณ2สัปดาห
0: ์
1: ก็จะถึงแล้วนะคะ
0: ค่ะไปติดตามการเตรียมความพร้อมซักซ้อมเรือในการจัดงานใหญ่ค่ะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณไทยวุฒิขันแก้วนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครค่ะไปตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือซึ่งมีจำนวนทั้งหมด35ลำด้วยกันค่ะแล้วก็จะเป็นการรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะซึ่งจะจัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างแล้วก็คลองพดุงกรุงเกษมใครสนใจนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าไฮไลท์กิจกรรมเนี่ยสำคัญมากๆคือในวันที่26กรกฎาคมค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 6:40 นาทีเชิญชวนนะคะไปร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย225รูปค่ะที่ท่าเรือป้อมมหาการค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนะคะในช่วงค่ำ19:10 นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำ ที่เวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะและนอกจากนี้นะคะตลอดทั้ง3วันของการจัดงานก็คือตั้งแต่วันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะเพื่อที่จะร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่แล้วก็ร่วมคืนชีวิตให้กับคลองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพยนตร์แล้วก็การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติค่ะมีการเดินชิลริมคลองอันนี้

0: ใครที่สนใจเตรียมนะเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยเยอะมากคุณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครคุณเคยไปไหมแถวริมคลอง
1: เคย
0: บรรยากาศดีมาก
1: ดีบรรยากาศด
0: ี
1: แต่ว่าถ้าไปช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าดูฟ้าฝน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าช่วงไปช่วงบรรยากาศเย็นๆเนี่ยคือดีมากเลยนะพี่ก
0: บสวยมากแล้วก็ไปถ่ายภาพนะคะไปชิมอาหารอร่อยบนเรือนี่นะคะแล้วก็มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะแล้วก็การเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังที่สวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะ
1: คะ
0: 24-26 กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะคะต้องไม่พลาดไปเช็คอินถ่ายภาพขึ้นโซเชียลเยอะๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มาติดตามกันหน่อยนะค
0: คะ
1: ทางด้านของ IMF ค่ะยกให้ประเทศไทยนั้นติด1ใน4ของผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกนะค
0: คะ
1: ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
0: คะ
1: เรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะซึ่งตรงนี้สะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะที่จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้ค่ะมากไปกว่านั้นนะคะทาง IMF เนี่ยยังประเมินบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยเนี่ยจะมีการขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีนะคะโดยคุณรัชดาก็บอกอีกว่าผลการประเมินดังกล่าวนี้เนี่ยตรงนี้มันก็สะท้อนถึงการทำงานที่สอดคล้องแล้วก็ทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวได้โดยรัฐบาลก็ได้เร่งสร้างนะคะระบบนิเวศรองรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้วก็พลังงานด้วยค่ะการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงก็สำคัญนะคะแล้วก็การวิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตแล้วก็เป็นห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยเองยังมีบทบาทเชิงรุกนะคะในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาแล้วก็กำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ค่ะเราจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีธรรมาภิบาลโปร่งใสแล้วก็สามารถสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะก็จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลยุคใหม่แบบนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของ AI ตอนนี้มาแรงมากๆนะคะทุกแบบทุกส่วน
1: ทุกอย่างเนี่ยสุดถือว่าเอา AI เข้ามาผสม
0: แต่ต้องใช้ให้ถูกต้อง
1: ถ
0: ึงจะมีประโยชน์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนก็ใช้ในการเลี้ยงชีพก็มีนะทำเป็นคอนเทนต์ทำเป็นช่องละครก็มีตอนนี้ดิฉันก็ติดเหมือนกันละคร AI นะคะแล้วก็คือเขาสวยหล่อทุกคนอะละครตัวละครเนี่ยมีบทบาทแล้วก็สวยหล่อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเขาเรียกว่า AI คุณธรรมละคร AI คุณธรรมนะคะใครแค่ที่ไปติดตามก็ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งใครที่อยากจะหาช่องทางในการที่จะสร้างรายได้นะคะอีกหนึ่งแรงที่ไม่ไหวแล้วคือต้องบอกว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะดิฉันเข้าไปดูนะคะน้องเนเน่ร็อกสตาร์เด็กไทยมหัศจรรย์มากนะคะโอ้โหเสียงพลังเสียงเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องมิลลิใช่ไหมที่โด่งดังตอนนี้มีน้องเนเน่
1: มิลิซ่าบ้านเราน
0: ะคะน้องเนเน่เนี่ยเขาบอกว่ายอดวิวเพลงที่น้องไปประกวดเนี่ยซอมบี้ใช่ไหมเขาบอกว่าการแข่งขันทะลุ142ล้านอันนี้อัปเดตมาตั้ง2วันที่แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ณตอนนี้เนี่ยไม่รู้ไปถึง200ล้านแล้วยังนะคะเนเน่รอยัลเนี่ยเด็กไทยวัย16ปีค่ะที่ได้เข้าร่วมไปออดิชั่นรายการ America's Got Talent ด้วยเพลงซอมบี้ทั้งร้องแล้วก็เล่นดนตรีคือน้องมีเสน่ห์มากๆดิฉันได้เข้าไปดูแล้วพลังเสียงแบบว่าโอ้พระเจ้า
1: คือแบบสะกดทุกสายตาแล้วเหมือนกับไม่ได้เหมือนไปประกวด เหมือนไปแสดงคอนเสิร์ตของตัวเอง
0: ถูกต้องนะคะคือดิฉันดูแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะแล้วก็ชื่นชมนะคะน้องๆเพราะว่าการเล่นดนตรีเองเนี่ยจนกรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยกดคะแนนให้ผ่านเข้ารอบแบบ4คนเลยกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยยอดวิวแพลตฟอร์มโซเชียลของรายการคลิปของเนเน่เนี่ยทะลุไปแล้ว100กว่า42ล้านอันนี้อัปเดตเมื่อ2วันที่แล้วน
1: ะ
0: แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไปถึงที่200แล้วอย่างนะคะภายในระยะเวลาเขาบอกว่าแค่5วันเท่านั้นเองนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยเนเน่ยังปรากฏตัวการแสดงดนตรีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตด้วยโดยมีประชาชนเนี่ยมาเฝ้ารอชมการแสดงของน้องเนเน่เป็นจำนวนมากโดยบางส่วนเนี่ยก็ติดตามเนเน่จากคลิปเพลงซอมบี้ที่เป็นกระแสอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กชายที่มีความสามารถ
1: เด็กที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยต้องสนับสนุนนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต้องสนับสนุนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขายังไปได้อีกไกลอะพี่กบ
0: ถูกต้องค่ะ
1: การแสดงฝีมือการเล่นกีตาร์ฝีมือการร้องนี่โอ้โห
0: ร้องหน่อยไหมคุณไปประกวดร้องเพลงหน่อยไหม
1: น่าจะไม่ผ่านตั้งแต่ก็น่าตาเราออดิชั่นน่าจะตกรอบไปแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กไทยน
0: ะ
1: นี่แหละเวลามีศักยภาพดีๆแบบนี้โชว์ให้โลกเห็นให้โลกได้รู้ว่าโอ้เด็กไทยเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาเลยนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:30 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตีค้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังปราบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึกกำลังปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรณรงค์เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาดและบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยหน่วยงานต่างประเทศและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากบริเวณลานหน้าสยามสแควร์วันไปยัง Walking Street สยามสแควร์เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมการแสดงพลังไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งมีการเปิดสายด่วน1368หรือโทรศัพท์หมายเลข02574-7402ให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสได้ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมไปที่มหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมผลักดันเป็นเวลเนสฮับเหตุว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมในฐานะประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนพัฒนานครพนมทุกด้านเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้นครพนมนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุกด้านของภาคอีสานเชื่อมภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางด้านเวลเนสฮับของจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในด้านนี้ตั้งอยู่บริเวณชายแดนและเชื่อมต่อกับหลายประเทศที่สำคัญของภูมิภาคเลยแหละครับทั้งประเทศจีนตอนใต้เวียดนามลาวโดยยกตัวอย่างในต่างประเทศที่มีหลายเมืองที่มีความเจริญแม้จะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเพราะว่าได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสหรือ Space of Opportunity สำหรับคนทุกช่วงวัยไม่จำกัดเพียงนักศึกษาในระบบเท่านั้นการทำธุรกิจ Local Enterprise คือคำตอบที่ทุกคนสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้ครับพี่น้องและไปทางด้านภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลั่นว่ารับไม่ได้เลยทีเดียวกับการทุจริตกองทุนหมู่บ้านก็เลยได้สั่งมีการล่างบางเปิดช่องร้องเรียน24ชั่วโมงดึงตำรวจอัยการร่วมทำคดีเด็ดขาดชี้ว่าต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดและพึ่งพาได้ของชุมชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุขสมรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อกทบนี่แหละครับได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ตรวจมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ตนเองรับไม่ได้เลยทีเดียวและทางรัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ตามนโยบาย Zero Tolerance จึงได้มีการประกาศมาตรการการปราบปรามและขจัดปัญหาการทุจริตการยักยอกทรัพย์รวมถึงการนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กันด้วยซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญแล้วครับที่ทำลายระบบเศรษฐกิจฐานรากหากพบว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือมีกลุ่มบุคคลใดแสวงหาประโยชน์จากเงินของส่วนรวมก็จะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดและครับทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยกันด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นกันเลยทีเดียว ดำเนินการทันทีทันใดดังต่อไปนี้ครับประการที่1เปิดช่องทางร้องเรียนตรงยื่นหลักฐานผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ www.villagefund.or.th โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสครับประการที่2คือส่งต่อขุนพลกฎหมายดึงอัยการตำรวจร่วมทำคดีอย่างเด็ดขาดเมื่อระบบได้รับเรื่องร้องเรียนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมูลความจริงอันนี้และก็ยังเข้าข่ายการกระทำความผิดทางกฎหมายกันด้วยก็จะไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นแหละครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละบอกว่าให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตากันหน่อยหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของสทบได้ทันทีแหละครับเพื่อร่วมกันล้างบางทุจริตแล้วก็คืนกองทุนที่โปร่งใสให้กับชุมชนของเรานั่นเองครับสำหรับภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าดินสุดวงเวียนใหญ่เริ่มทรงตัวแล้วในตอนนี้เร่งอัดปูนและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันสุดซ้ำครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ดินสุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วล่าสุดจากการประเมินเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ก็พบว่าการสุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วยังไม่พบการสุดตัวเพิ่มเติมแล้วในขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินก็พบแล้วครับว่าบางจุดที่เคยสุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลแล้วล่ะครับและภาพรวมของพื้นที่ก็มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำระบบเซ็นเซอร์เข้ามาติดตั้งรอบตัวอาคารเพื่อทำการมอนิเตอร์และสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาครับและจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการสุดตัวเนื่องจากว่าสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินแล้วนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดนะครับทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการสุดตัวได้และก็ยังมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ข่าวดีของประเทศไทยกันหน่อยครับทาง IMF ยกให้ไทยนั้นติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกรัฐบาลเองก็เดินหน้าสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ได้จัดให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกและครับร่วมกับทางไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้แล้วมากไปกว่านั้นคือ IMF ยังประเมินอีกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีกันด้วยผลการประเมินดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยทางรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนแล้วทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการ นโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติและครับเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของโลกและนอกจากนี้ประเทศไทยยังพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างงานคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มรายได้ของคนไทยกันด้วยพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมAI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคและครับอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาจะต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนโดยเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการด้านการเสริมความงามทั้งหลายพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์โดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงชื่อและนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนด้วยหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบด้วยนะครับขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทางรัฐบาลขอเตือนประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการควรตรวจสอบ2เรื่องสำคัญสำคัญจำให้ดีนะครับขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการเสริมความงามต่างๆหน้าควรตรวจสอบ2เรื่องที่สำคัญสำคัญอันได้แก่1ผู้ให้บริการเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่และ2สถานที่ให้บริการได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายหรือไม่นี่แหละครับ2ส่วนสำคัญเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์แอบอ้างเป็นหมอหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านการเสริมความงามก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับ และไปกันที่เรื่องประเด็นของการเตือนพี่น้องประชาชนที่รับหิ้วรับฝากของจากผู้อื่นอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้โดยในประเด็นนี้รัฐบาลได้ออกมาเตือนนักเดินทางบอกว่าถ้ารับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติซึ่งมีความผิดตามกฎหมายไทยแล้วครับและนานาชาติกันด้วยเรียกว่าผิดทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้เพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแม้ว่ากัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ในทางการแพทย์ภายในประเทศไทยก็ตามแต่ว่าการนำออกนอกประเทศไทยยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่นะครับและก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางกันด้วยสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ครับประการที่1ครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของนะครับรวมค่าอากรแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่2คือความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประการที่3คือความผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ประการที่4ครับกฎหมายของประเทศปลายทางหรือกฎหมายของประเทศปลายทางที่เป็นสากลนั่นแหละครับบอกว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยการลักลอบนำเข้านั้นมีโทษตามกฎหมายของประเทศนั่นแหละครับซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับให้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศไทยหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือเวทีประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่จะรวบรวมผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและนักวิชาการจาก191ประเทศมาหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกร่วมกันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งในตอนนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแล้วครับส่วนเราคนไทยเองทั้งประเทศไทยก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานั่นเองครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK

0: กลับมาพูดคุยช่วงสุดท้ายค่ะของข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะคนห่างไกลใจห่วงบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสุนทรนะคะบอกว่าชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวน้องชาตรีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะคะคาราบาว
2: ค่ะ
1: คุณคมสันสวัสดีนะคะ
3: ค่ะสวัสดีพี่สุเทพนะคะคุณสุพิษนะคุณวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสังวรนะพี่สมโภชคุณเพนติชามาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
3: คุณบุญชัยคุณพงศักดิ์สวัสดีวันจันทร์นะคะ
1: ค่ะคุณประกิตด้วยค่ะคุณโกศลบอกว่าติดตามอยู่ที่กาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนวันนี้เช้านี้ฝนไม่ตกครับขอบคุณมากค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คุณชนินนะคะคุณออสคุณปิ่นสวัสดีค่ะพี่สุวิทย์แล้วก็พี่มาลีนะคะ
1: ผู้ใหญ่บำรุงเขตแดนนะคะติดตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะคะใครที่ติดตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านอัปเดตมาหน่อยค่ะสัญญาณชัดเจนไหมนะคะ
2: ค่ะ
1: คุณอ้อคุณจัน
3: ป้าวันดีบอกต้องรีบมารายงานตัวค่ะมาแวบแบบขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
3: พี่บางออนเจมมวยป่าโมกนะ
1: ค่ะคุณสันหวันนะคะบอกว่าเนี่ยพัทยาอากาศดีมากเนี่ยฟังข่าวเด็กไทยที่มีความสามารถใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: มาช่วงนี้นะคะก่อนที่จะลารายการนะคะมีข่าวมาเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับการจัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีประจำปีนี้2569ค่ะโดยจังหวัดปทุมธานีเตรียมจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569นะคะณวัดชินวรารามวรวิหารที่อำเภอเมืองปทุมธานีค่ะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแข่งเรือยาวอันทรงคุณค่าควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะระหว่าง 15-21 กรกฎาคมนี้ภายในงานแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานชมการแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศหลายประเภทนะคะทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายเรือยาวเล็ก30ฝีพายและเรือพายม้าท้องถิ่นนะคะพร้อมกับระบบโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากล 18-19 กรกฎาคมตั้งแต่9โมงเช้าไปดูแข่งเรือยาวได้นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซับบอร์ดกิจกรรมทางน้ำสมัยใหม่การแสดงมหรสพคอนเสิร์ตโซนอาหารท้องถิ่นผลิตภัณฑ์กว่า100บูธอลังการมากนะคะไปเที่ยวไปเลือกชมกันได้เลยนะคะก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งสายน้ำกับความสนุกและมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะเขามีสโลแกนนะศรัทธาวิจิตสถิตสายน้ำเจ้าพญานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมค่ะ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าไปงานนี้ครบจบที่เดียวเลยนะคะจะไปกินไปช้อปปิ้งอะไรได้หมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยไปดูฝีพายแล้วก็ต้องไปดูฝีปาก
2: นานพาดถูกต้อง
1: ดิฉันชอบมากเลยนะคะเขาหายใจทางไหนอะคุณปอดต้องแข็งแรงมากๆเลยนะใครที่ไปดูเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาวเนี่ยต้องไปที่จังหวัดปทุมนะงานมีตั้งแต่วันที่15-21แต่ถ้าเป็นแข่งขันเรือยาวเนี่ย18-19เสาร์อาทิตย์นี้
2: ใช่ไปดูกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะลาไปแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซทีมนักตบสาวไทยลงสนามส่งท้ายพ่ายตุรกี1-3เซตจบอันดับ14วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026พร้อมได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26กรกฎาคมเวลา 6:40 นาทีประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นาทีจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด